0: 7:00 น.นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังเราทั่วประเทศนะคะในช่วง7:00 น.เป็นต้นไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะคะวันนี้พบกันนะคะวันศุกร์ที่2 ตุลาคม 2569อยู่กับคุณลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์แล้วก็วันนี้แก้มพิญญาภัทรดั่งอุตตรามารับหน้าที่แทนอาจารย์เจตนะคะ
1: แต่ละค่ะช่วง7:00 น.แบบนี้วันศุกร์แบบนี้นะคะหลายคนกำลังรอคอยอย่างแน่นอนนะคะในหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงผลกระทบน้ำท่วมนะคะแต่ก่อนที่จะไปเจอกับอาจารย์นะคะช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มมองหาทริปดีๆนะคะส่งท้ายปีวันนี้นะคะลิซ่าก็มีทริปดีๆมาแนะนำนะคะที่เป็นทริปที่สามารถที่จะเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีกับมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกรนะคะปฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะคะนำโดยทีมที่นำทีมโดยอาจารย์คทาชินปัญชรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศนะคะที่จะพาบินตรงกับไทยแอร์เอเชียนะคะสู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปขอพรนะคะโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจนะคะที่พระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็ไปกราบพระพุทธสิหิงนะคะที่วัดพระสิงห์นะคะแล้วก็มีไฮไลท์สุด Exclusive ค่ะอาจารย์คทานะคะจะนำทุกท่านนะคะร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์นะคะอธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะคะพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุพระธาตุหริพุนชัยส่งต่อความสุขร่วมเลี้ยงไอศกรีมกับน้องๆด้วยนะคะที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48 พรรษาจังหวัดลำพูนอีกด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่โอ้ฟังแล้วอยากไปมากเลยนะคะคือเขาจะพาไปสูดอากาศเย็นๆสบายๆนะคะแถมถ่ายภาพรูปสวยๆที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะคะเดินเล่นถนนคนเดินสุดชิลนะคะมีกาลาดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนานะคะซึ่งอาจารย์คทาเนี่ยค่ะก็จะมาถอดรหัสความปังอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตรนะคะแล้วก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปพักผ่อนอย่างสุดแกล่มที่สิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปานะคะเราจะเดินทางกันนะคะในวันที่27-29 พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับ Early Bird นะคะราคาอยู่ที่เพียง 29,999 บาทนะคะจากราคา 21,999 บาทนะคะ Early Bird นี้เนี่ยถึงวันที่15 ตุลาคมนี้นะคะทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีนะคะเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์นะคะ12ราศีที่ผ่านพิธีมังคลาภิเษกเมื่อวันที่9 เดือน 9 ปี 69นะคะที่ผ่านมาจากอาจารย์คทาชินบัญชรสำหรับใครที่สนใจที่นั่งนะคะหรืออยากจะสอบถามเรื่องของโปรแกรมเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปที่เบอร์0814986322ได้นะคะแล้วก็ทาง LINE Official นะคะ @med107 นะคะทริปปังๆปลายปีแบบนี้เผื่อใครสนใจนะคะมูเตออนทัวร์กลับแอนด์โกรค่ะ
0: ค่ะส่วนอีกเรื่องราวข่าวสารนะคะนำมาฝากกันนะคะสำหรับเรื่องที่ทางคุณคณิตาศาสวัตตายุค่ะรับตำแหน่ง CEO ปตท.สผ.นะคะก็ให้คำมั่นในเรื่องของการสานต่อภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะคะโดยนางสาวคณิตาศาสวัตตายุประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ค่ะก็เปิดเผยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรตามกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างการเติบโตให้ปตท.สผ.อย่างยั่งยืนโดยสานต่อภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตในต่างประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างระยะยาวให้กับปตท.สผ.ขณะที่ด้านการบริหารองค์กรก็จะบริหารงานภายใต้แนวทางความยั่งยืนยกระดับขีดความสามารถขององค์กรตลอดจนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนควบคู่กับการขับเคลื่อนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593นะคะนอกจากนี้จะเตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการดำเนินงานรวมถึงการบริหารต้นทุนเพื่อให้ปตท.สผ.เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะ
1: นะคะก็เป็น2ข่าวที่นำมาฝากกันก่อนที่เรา

0: จะไปพูดคุยกับนายหัวอัดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพร้อมแล้วเราไปดูกันนะคะเรื่องของผลกระทบน้ำท่วมค่ะ
1: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับคุณอิซ่าครับสวัสดีคุณแก้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีคุณสุมิตรด้วยนะครับที่เข้ามาในห้องเรียนนะครับ
0: อาจารย์ช่วงที่น้ำท่วมบ้านอาจารย์รอดไหมคะ
3: เกือบจะไม่รอดครับเพราะว่าทางเข้าถนนหน้าหมู่บ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับก็กังวลว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่โชคดีว่ามันลดไปเสียก่อน
2: ค่ะติดเกาะ
3: ใช่ครับคุณลิซ่าคุณแก้มท่านผู้ฟังน้ำท่วมบ้างไหม
2: ติดเกาะค่ะติดเป็นลักษณะติดเกาะเหมือนกัน
3: ติดเกาะเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ยังอยู่ในสถานการณ์เนี่ยสำหรับผมแล้วผมก็ยังมีความกังวลเรื่องน้ำฝนน้ำเหนืออยู่นะครับรถผมก็ยังจอดอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าให้เครดิตเขาหน่อยนะครับแฟชั่นไอแลนด์ครับ
2: โอ้ซึ่งแฟชั่นก็น้ำท่วมด้วย
3: ใช่ใช่ใช่ขอบคุณด้วยครับขอบคุณมีที่มีจิตอาสาสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับผมใช้คำว่าผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยมันก็คงมีหลากหลายมิติใช่ไหมครับในการใช้คำว่าผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยแต่หลักๆของผมเนี่ยก็เป็นเศรษฐกิจแต่ก่อนจะไปเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่า15ปีผมขอเริ่มคุยกับท่านผู้ฟังแบบนี้ก่อน15ปีของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่2554จนมาถึง2569เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผมคิดว่ามีการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนเดิมนะท่านผู้ฟังคิดเรื่องนี้ยังไงทั้งสองท่านคิดเรื่องนี้ยังไงสำหรับผมคิดว่าเหมือนเดิม54อาจจะแย่กว่า54ด้วยซ้ำไปเพราะว่าตรง54เนี่ยยังไม่มีระบบเตือนภัยวันนี้เนี่ยวันรอบนี้เนี่ยมันมีเรื่องสองเรื่องที่จิตใจผมก็คือการสื่อสารกับประชาชนมีเพจมีการสื่อสารกับประชาชนหลักๆก็จะมีกรมอุตุกับเพจทีลมฟ้าอากาศ
2: ครับ
3: แล้วก็มีคนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็บอกว่าเอาอยู
2: ่
3: ก็เชื่อทั้งหมดเลยก็ไม่ได้โยกย้ายอะไรไปผมไม่แน่ใจว่ารถผมที่ไปจอดอยู่ที่ห้างเนี่ยนะครับระบบมันต้องลุยน้ำออกไปเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันระบบมันจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้ไปสตาร์ท มีการที่เรามั่นใจว่ารัฐบาลบอกเอาอยู่นี่นะครับนะในอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยวันนี้เรามีเซลบอร์ดคาสต์เซลบอร์ดคาสต์คืออะไรท่านผู้ฟังเซลบอร์ดคาสต์ก็คือการเตือนล่วงหน้าเซลล์บอร์ดคาสต์นี่คือการเตือนล่วงหน้าแต่ว่าเซลล์บอร์ดคาสต์ที่ประเทศไทยทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เตือนล่วงหน้าเตือนหลังจากเหตุการณ
2: ์ใช่
3: ถ้าผมใช้คำนี้ผมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับท่านผู้ฟังครับว่าเซลล์บอร์ดคาสต์มันต้องเตือนก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเตือน
2: อ
3: ันที่หนึ่งนะฮะเราใช้ภาษาชาวบ้านแบบนี้นะเพื่อให้สื่อเข้าใจได้ง่ายทีนี้ในเซลล์บอร์ดคาสต์เนื้อหาในเซลล์บอร์ดคาสต์เนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เรายกของขึ้นที่สูงทรัพย์สินต่างๆให้ยกขึ้นที่สูงหรืออพยพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากจะบอกเซลล์บอร์ดคาสต์ซึ่งก็คือสื่อถึงคนที่ดูแลเซลล์บอร์ดคาสต์ว่ามันควรจะบอกด้วยว่าสาควรจะอพยพไปที่ไหนที่ปลอดภัย
2: ใช
3: ่ควรจะเอารถไปไว้ที่ไหนที่ปลอดภัยไปอาหารการกินไปครัวกลางอยู่ตรงไหน
2: ค่ะ
3: สินค้าที่ไข่มันขาดเนี่ยผมไปซื้อไข่หมดเกลี้ยงห้างไม่ว่าจะเป็นห้างเล็กๆหรือห้างใหญ่ๆนะครับร้านสะดวกซื้อก็หมดเกลี้ยงโชคดีที่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ก็กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปอันนี้มันจะต้องบอกด้วยผมคิดว่าประเทศไทยและกรุงเทพมหานครจะเจอความถี่ของน้ำฝนจะมากขึ้นเรื่อยๆความถี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเรื่องนี้เซลล์บอร์ดคาสต์ต้องบอกด้วยอพยพคนไปที่ไหนไปกินอาหารได้ที่ไหนไปซื้อของได้ที่ไหนผมพูดแบบนี้

มันไปเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงเกี่ยวข้องกับมหาดไทยเกี่ยวข้องกับคมนาคมคมนาคมก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการขนย้ายคนแก่เด็กนะครับผู้ไม่สามารถที่จะลุยออกมาได้เนี่ยมหาดไทยคมนาคมกระทรวงพาณิชย์จะต้องประสานกันสาธารณสุขด้วยต้องประสานกันอันนี้ก็ฝากเป็นไม่อยากใช้คําว่าบทเรียนอ่ะไม่อยากใช้คําว่าถอนบทเรียนอ่ะผมคิดว่าประเทศไทยห้ามใช้สองคำในเอาอยู่ห้ามใช้คําว่าเอาอยู่ในสถานการณ์น้ําท่วมห้ามใช้คําว่าถอดบทเรียนอีกต่อไปแล้วนะอันนี้ประเด็นที่เป็นความในใจที่อยากจะสื่อถึงประเทศไทยสองก็คือว่าวันนี้ใช้คําว่าผมพูดวันนี้ว่าผลกระทบน้ำท่วมผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยผมทำอยู่สองประเมินอยู่สองขยักสองครั้งครั้งแรกเนี่ยประเมิน4วันและครั้งที่สองเมื่อวานเนี่ยประเมิน7วันแต่ว่าทั้งสองครั้งเนี่ยมีการประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยเป็นสองลักษณะคุณแก้บทจัดรายการเศรษฐกิจบ่อยหนึ่งในอันแรกเนี่ยที่ผมประเมินเนี่ยมันเป็นผลของกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3นะแล้วก็ประเมินใน48วัน4วันขอให้4วัน48จังหวัดและก็ Q3 ไตรมาส3ปีนี้ส่วนเมื่อวานเนี่ยประเมินไปเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบเนี่ยมีใครบ้างเข้าเกี่ยวข้องผมคิดว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มเกษตรและอาหารเพราะนั้นห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรที่ผมประเมินเมื่อวานเนี่ยประเมินผลทางเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยมันจะมีคนที่เล่นอยู่ทั้งระบบเลยมีเกษตรกรมีผู้ประกอบการคนกลางถ้าเป็นข้าวก็มีโรงสีนะฮะมีเกษตรกรผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกนะครับการขนส่งพวกเราผู้บริโภคผู้ส่งออกเพราะนั้นผมประเมินทั้งเชนของอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบเลยว่าภายใต้แต่เมื่อวานประเมิน32จังหวัดอันแรกใน48จังหวัดเนี่ยประเมินตามจังหวัดที่ได้รับผลกระทบของตามกรมอุตุนะฮะอันที่2เมื่อวานเนี่ยเป็นการประเมินจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ32จังหวัดรวมกรุงเทพด้วยตามปภ.นี่คือป้องกันภัยใช่ไหมอะไรประมาณนี้ป้องกันภัยนะเพราะนั้นสองขยักที่ถ้าดูฝั่งได้สนใจก็ไปดูได้ตามสื่อต่างๆกด Google ก็เห็นได้แล้วเอาอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยมันกระทบประมาณสัก 0.5% ของ Q3 ใน 0.5% เนี่ยมีกรุงเทพอยู่ในนั้นเนี่ยซึ่งผมวิเคราะห์ทั้งกรุงเทพแล้วก็5ภาคประมาณนี้มีเหนืออีสานกลางนะครับตะวันออกประมาณ4ประมาณ4ใต้เนี่ยนิดๆหน่อยๆแต่ใต้ก็เป็นใต้โซนที่เป็นใต้ตอนบนอ่ะนิดๆหน่อยๆนะครับก็กลุ่มที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากสุดก็คือกรุงเทพจาก 0.5 เนี่ยนะครับจาก 0.5 เนี่ยกรุงเทพประมาณเกือบครึ่งหนึ่งประมาณ 0.23 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภายใต้เวลาจำกัดท่านอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปกด Google ได้ดูนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยผมคิดว่าไตรมาสที่3มันเป็นต่อไตรมาสที่4แต่ว่าผมคิดว่าไตรมาสที่3แล้วกันคุณลิซ่าไตรมาสที่3เนี่ยขออภัยไตรมาสที่2เนี่ยเศรษฐกิจไทยมันโตประมาณสัก 1.9% ค่ะไตรมาสที่3ซึ่งผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยก็ 0.5 ผมว่าฐานของ 1.9 0.5 ก็ประมาณเหลือ 1.4 1.4 เนี่ยรัฐบาลใช้ไทยช่วยไทยพลัสผมคิดว่าได้ประมาณสัก 0.3 เพราะฉะนั้นไตรมาส3ก็ประมาณ 1.7 เพราะนั้นบวกทั้งลบนั่นแหละครับก็ประมาณ 1.7 เดี๋ยวค่อยไล่ต่อว่าทั้งปีในมุมเศรษฐกิจของผมเนี่ยกระทบยังไงนะครับในงานบทวิเคราะห์ชุดแรกและถ้ามีเวลาเหลือในช่วง2ก็จะไปผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทางระบบนะครับ 7:15 น.ครับท่านผู้ฟังเราต้อง

0: เด็กครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ

0: ื่น 6,500 บาท
1: กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
0: สมัคร car forecast พร้อมใช้โทร027407400
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะจอดลึกอาเซียนฟังเรื่องราวผลกระทบน้ำท่วมนะคะกับการวิเคราะห์ของอาจารย์อัดนะคะ
5: ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวใต้มีคนแก้งคนเห็นว่าคนเขียนเข้ามาใน Facebook คุณปิยพงษ์บอกว่าผมไม่ได้สวัสดีพี่น้องชาวใต้นานแล้ว ที่ไป ที่ไปอบรมเนี่ย CEO รุ่น3เนี่ยก็ผู้เข้าอบรมเขาบอกว่าทำไมไม่พูดสวัสดีพี่น้องชาวใต้แล้วสวัสดีไปแล้วนะครับโอเคมาต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดต่อหยุดที่ไตรมาส3คราวนี้เมื่อปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยในมุมของผมนะในมุมของคณะเศรษฐศาสตร์มอรังสิตเนี่ยเราประเมินว่าทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยตัวเลขท่านฟังไปเพลินๆนะครับผมคิดว่าท่านกำลังอาจจะไม่อยู่ในแวดวงนี้มากนักหรือบางคนก็อยู่ก็แล้วแต่นะครับผมประเมินว่าเป็น 2.1% 2.1% เนี่ยในปีนี้เนี่ยมันต่ำกว่าปีที่แล้วมัน 2.4 นะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะมีแถลงตัวเลขประมาณสักเดือนธันวาตัวเลขเศรษฐกิจเดือนธันวาอีกทีนึงนะครับแต่ในเบื้องต้นณขณะนี้เนี่ยเราประเมินว่าประมาณสัก2.1% ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วใน 2.4 เพราะนั้นทั้งปีนี้เนี่ยหายไป 0.3% หายไปจาก2เรื่องนะครับ 0.3% หดตัวลงนะครับ 0.3% หดตัวจากการที่1เรื่องน้ำมันราคาน้ำมัน2ก็เรื่องขอไปเรื่องน้ำท่วมครับอันนี้เป็นผลการวิเคราะห์อันแรกประมาณ24 25 26 27กันยายนแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้เป็นประเมิน7วันถัดไปประเมินเรื่องของห่วงโซ่ อุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งก็เป็นกลุ่มอาหารซึ่งก็มีคนที่เกี่ยวข้องประเมินทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมประเมินทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารนะทั้งระบบเลยนะครับยังไม่ได้ประเมินในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ยังไม่ได้มีการประเมินอันนี้เป็นเฉพาะอาหารถ้าท่านดูข่าวผมเมื่อวานเนี่ยอ่านข่าวเนี่ยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและอาหารเท่านั้นยังไม่ได้รวมรถยนต์เพราะโตโยต้าเขาก็บอกอะไรนะไม่แน่ใจว่าเขาปิด4โรงงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ตามตรงนั้นในอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและอาหารเนี่ยมันเนื่องจากว่าใน32จังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องกับเกษตรเยอะมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับจุดเริ่มต้นก็คือว่าเกษตรถูกกระทบเท่าไหร่เนี่ยจะส่งผลทำให้แต่ละส่วนเกษตรเป็นต้นทางของอาหารเมื่อต้นทางของอาหารได้รับผลกระทบก็ไปสู่กลางทางก็คือกลางน้ำก็คือผู้ประกอบการทั้งที่นำเกษตรไปแปรรูปทั้งซื้อสินค้าเกษตรนะฮะไปขายต่อและไปปลายทางเพราะนั้นก็จะวิเคราะห์3ส่วนก็คือว่าทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมก็คือต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่เราพูดกันต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งในปลายน้ำเนี่ยมีคนเล่นอยู่2คนก็คือผู้บริโภคและการส่งออกนะครับเพราะนั้นมาจะประเมินทั้งหมดเลยทั้งเรื่องของสินค้าเกษตรที่เสียหายทั้งเรื่องกลางก็คือผู้ประกอบการที่เป็น SME ทั้งที่เป็น SME และไม่เป็น SME แล้วก็ปลายทางก็คือผู้บริโภคพวกเราแล้วก็การส่งออกทั้งระบบเลยหายมูลค่าทั้งระบบเลยทั้ง32จังหวัดเนี่ยหายไปประมาณห่วงโซ่การผลิตมันได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 70,000 ล้านบาทค่ะเกือบ 70,000 ล้านบาทกลุ่มที่ได้รับผลกระทบซึ่ง

0: แยกเป็นรายสินค้าทั้งข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังเนื้อสัตว์เนื้อไก่ไข่ไก่ประมาณ7 ตัวที่วิเคราะห์7 ตัวในสินค้าที่เป็นกลุ่มเกษตรและอาหารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะบอกว่ากระทบรายได้ของเกษตรกรเท่าไหร่กระทบรายได้ของผู้ประกอบการที่เป็น SME เท่าไหร่และพวกเราในฐานะผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพิ่มเท่าไหร่จากที่สินค้าขาดแคลนและจากการที่ราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้นและไปสุดท้ายก็คือทำให้การส่งออกชะงักงันอยู่ไปส่วนหนึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยข้าวกระทบต่อการส่งออกเท่าไหร่ภายใต้น้ำท่วมในปัจจุบันเพราะมันเป็น supply shock ก็คือการผลิตสะดุดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังเนื้อสัตว์เนื้อไก่ไข่ไก่เนี่ยไม่ได้ส่งออกมีน้อยมากที่จะส่งออกพวกเราในฐานะที่ฟังผมอยู่ในฐานะที่เป็นแน่นอนที่สุดท่านเป็นผู้บริโภคที่ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิดพวกเรานี่จะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อสินค้าภายใต้วิกฤตของภายใต้น้ำท่วมแล้วกันภายใต้น้ำท่วมเนี่ยสัก10,000 ล้านบาทใน 32 จังหวัดซึ่งผลจากการที่ราคาถูกปรับสูงขึ้นแล้วก็สินค้าไม่มีขายบทเรียนสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าคือรายละเอียดมันเยอะแต่ว่าเวลาผมดูเวลาอาจจะไม่พอก็เข้ามาสู่หมวดของการสรุปแล้วกันบทเรียนลำดับเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องกลับไปสู่ตอนแรกก็คือว่าระบบเตือนภัยของประเทศไทยเนี่ยจะต้องแม่นกว่านี
1: ้
0: ระบบเตือนภัยของประเทศไทยต้องแม่นกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่เราได้รับหรือรับทราบจากผลของการวิเคราะห์ของผมระบบเตือนภัยของไทยจะต้องแม่นกว่านี
1: ้
0: สองคุณแก้คุณลิซ่าผมมีข้อคิดเห็นโน่นนั่นนี่ประชาชนชาวไทยมีข้อคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรับฟังและเชิญเข้ามาให้ข้อมูลเขามองยังไงเขาคิดยังไงปรากฏว่าวันนี้ผมว่าหน่วยงานที่แม่นเนี่ยเป็นเพจของคุณเป็นเพจของคุณทีนะแม่นกว่าหน่วยงานราชการ
1: ทั้งที่หน่วยงานภาครัฐนี้มีตั้งโอ้หลากหลายหน่วยงานแล้วงบประมาณต้องรู้เท่าไหร่เนาะเครื่องมือเครื่องไม้เยอะแยะไปหมด
0: ขอบคุณสำหรับคุณแก้มครับดีมากเลยทำดีมากแล้วผมจะบอกคุณแก้มคุณลิซ่าว่าท่านผู้ฟังว่าองค์คาพยพทั้งหมดที่ลงมีอยู่ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆที่คุณแก้มพูดถึงเนี่ยองค์คาพยพทั้งหมดที่ราชการไทยมีที่ประเทศไทยมีไม่สามารถจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้หมายความว่าถ้าวันนี้เราน้ำเกิดน้ำท่วมอีกหน่วยงานที่เรามีอยู่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ผมกำลังจะสื่อไปถึงประเทศไทยว่าประเทศไทยจะต้องมีหน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะที่ปราศจากเรื่องการเมืองพูดง่ายๆก็คือจะต้องมีซิงเกิลคอมมานด
1: ์
0: คนที่สามมีหน่วยงานที่สามารถจัดการได้ทั้งระบบหน่วยงานองคาพยพของเรามีเยอะแต่ไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมดและเดินหน้าไปพร้อมๆกันได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเจอเราคือประเทศไทยกรุงเทพเราคือจังหวัดต่างๆเรายังมีภาคต่างๆเราจะต้องมีองค์มันจะต้องมีหน่วยงานเข้ามาจัดการทั้งระบบไม่อย่างนั้นเราจะเจอสภาพความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้นเหหาล้มเกล้าน้ำเริ่มเหม็นคลองจันทร์แฟดคลองจันทร์คนใต้อยู่เยอะก็โอเคน้ำลดนะแต่ก็ขังอยู่รายวันเหมือนกันสภาพแบบนี้เนี่ยถ้ามองไปคุณแก้มคุณลิซ่าท่านผู้ฟังถ้าเราเจอน้ำท่วมบ่อยๆและไม่สามารถจัดการได้อันนี้ยังไม่คุยเรื่องของการจัดการกระเป๋าในสนามบินส่วนของน้ำท่วมก่อนถ้าเราเจอสภาพน้ำท่วมบ่อยๆและไม่สามารถจัดการได้ผมคิดว่า FDI ทุนต่างชาติไม่มาครับหรือแม้กระทั่งเราเป็นคนไทยเองที่เป็นนักลงทุนเองไม่กล้าไปลงทุนนะครับลงทุนไปหมื่นล้าน50,000 ล้านแสนล้านเดี๋ยวน้ำท่วม

0: ค่ะ
1: เจ๊งกันหมดแล้วครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เข้าไปในสมการของการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศไทยการจัดการเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะตัวแปรเศรษฐกิจวันนี้หนึ่งในตัวแปรที่ต้องเข้าไปอยู่ในแบบจำลองทางด้านเศรษฐศาสตร์และในสมการทางเศรษฐกิจก็คือปัจจัยเรื่องภัยพิบัติสองเรื่องครับหนึ่งในนั้นคือน้ำท่วมสองแผ่นดินไหวแต่ผมคิดว่าน้ำท่วมน่าจะเป็นเรื่องหลักก่อนที่จะต้องอยู่ในสมการเดี๋ยวอยู่ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้าก็แล้วแต่ครับ7:27ครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะฝากเป็นโจทย์เอาไว้ก็หวังว่าจะไม่ต้องถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก
1: ห้ามถอดแล้วห้ามถอดแล้วห้ามถอดแล้ว
0: เพราะว่าบางอย่างก็ดูซ้ำรอยถอดไม่ไหวแล้วมั้งอะไร
1: ใช่ใช่ถอดจนเลยหมดแล้วตอนนี้ไปที่ถอดเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ในห้องสมุดไหนอยู่ในเชลฟ์ของหนังสือไหนผมก็เนี่ยผมสองคำก่อนจบห้ามในสภาวะน้ำท่วมห้ามใช้คำว่าเอาอยู
2: ่
1: สองห้ามใช้คำว่าถอดบทเรียนเพราะเบื่อแล้ว
0: เอาเป็นว่าคือแก้ปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนตามแต่ละสถานการณ์ยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าระบบเตือนภัยเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันเวลาที่อย่างน้อยๆประชาชนได้มีเวลาป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยคือโอ้พอมันเตือนในภายหลังแบบที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยทำอะไรไม่ทัน
1: ถูกต้อง
0: ความเสียหายก
1: ็ยกนิ้วให
0: ้เยียวยากันไม่ไหวจริงๆนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้แก้มกับลิซ่าก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับวันนี้ครับวันศุกร์แล้วนะครับ2ตุลาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณศักดิ์สิทธิ์สังสมธนะและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมีหลากหลายประเด็นครับสถานการณ์น้ำท่วมยังคลองพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งทุกฉบับอยู่นะครับมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เมื่อวานนี้ก็มีการยืนยันสิทธิ์แล้วก็เริ่มใช้กันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับและมีเรื่องของสถานการณ์น้ำมันขอเริ่มกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าใครจะคิดไปเติมช่วงนี้ไม่ทันแล้วล่ะครับเพราะว่าราคาน้ำมันล่าสุดผู้ให้บริการน้ำมันทุกชนิดจาก4สถานีบริการน้ำมันครับไม่ว่าจะเป็นปตท.บางจาก PT และเชลล์ได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์75สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรเช่นกันครับมีผลเมื่อช่วงปี5ที่ผ่านมานี้เองครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับลุ่มเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระมัดระวังหลังจากกรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พร้อมเตือนประชาชนท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะชุมชนริมน้ำเตรียมรับมือน้ำอาจจะเพิ่มขึ้น1เมตรถึงเมตร50เซนติเมตรเลยแหละครับหยิบยกข้อมูลนี้มาจากทางเว็บไซต์ของ TNAM ของสำนักข่าวไทยครับสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาโดยนายองอาจแสนอุบลเป็นผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่10เปิดเผยสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ครับว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์อยู่ที่ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าปริมาณน้ำสูงสุดจะขึ้นถึงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ครับตอน 3:00 นกรมชลประทานจึงต้องบริหารจัดการน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอย่างละเอียดเพื่อชะลอไม่ให้ไหลลงพื้นที่ตอนล่างพร้อมกันโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขณะนี้มีประมาณน้ำประมาณ950ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราวๆ 109% ของความจุโดยเขื่อนยังทำหน้าที่หน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนก่อนทยอยเพิ่มการระบายอย่างระมัดระวังโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6เนื่องจากหากมีฝนตกเพิ่มเติมครับก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งได้ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำและพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วนะครับโดยระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึงเมตรครึ่งในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวข่าวใหญ่แล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพจมทั้งเมืองเป็นภาพมุมสูงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับถูกแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นตลิ่งทะลักคันกั้นน้ำเข้าท่วมจนเต็มพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องประสานทหารนำรถยกสูงมาเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์โดยด่วนครับส่วนเรื่องของลุ่มเจ้าพระยาทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าเตือนภัย6จังหวัดเสี่ยงท่วมเขื่อนเจ้าพระยาอั้นไม่ไหวแนวโน้มปล่อย 3,000 ลูกบาศก์เมตรปราจีนนะครับเป็นเมืองบาดาลพายุฝนลูกเห็บถล่มกรุงเทพมหานครเขื่อนเจ้าพระยาสุดอั้นปล่อยน้ำแตะ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงสุดในรอบปีทำพื้นที่จังหวัดท้ายเขื่อนยันกรุงเทพและปริมณฑลน้ำเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าชัดชาติลุยตรวจน้ำท่วมเขตคลองจันทน์ล่าสุดน้ำลดลงแล้วครับ
0: ด้านสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะโดยนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์จุดเสี่ยงซึ่งล่าสุดกรมชลประทานระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดอ่างทองประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองขณะนี้ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยค่ะส่วนบริเวณใต้สะพานอำเภอป่าโมกระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1ฟุตแต่ว่าจุดดังกล่าวยังถือเป็นพื้นที่เปราะบางเนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา เคยเกิดเหตุคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแตกถึง2จุดส่งผลให้น้ำไหลเข้าพื้นที่และกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอป่าโมกรวมถึงพื้นที่ตำบลใกล้เคียงขณะที่ปีนี้นะคะได้มีการระดมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงแนวคันดินบริเวณจุดเสี่ยงให้มีความแข็งแรงมากขึ้นทั้งการถมเสริมดินการปักเสาเข็มรวมถึงการวางบิ๊กแบ็กและยังจัดทำแนวคันดินล้อมรอบพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเป็นแผนสำรองหรือแผน2ด้วยค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้านะคะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะริมเจ้าพระยาป่าสักเตือนอพยพชี้2เขื่อนปล่อยน้ำเพิ่มวอรุมรัฐบาลประกาศกทมสั่งเตือนเฝ้าระวัง11ชุมชนนอกแนวกั้นนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมบก.ป.พช.ต่อเนื่องวันที่2ชี้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้น

0: สั่งเคลียร์ขยะดูแลด้านสุขอนามัยประชาชนยันไม่มีพื้นที่ไหนรัฐเข้าไม่ถึงย้ำต้องเฝ้าระวังน้ำฝนน้ำหลากมท.2เกาะติดเครื่องสูบน้ำพญานาคระบายน้ำแฟลตคลองจันลดพวกเหลือไม่เกิน 30-40 เซนติเมตรเดินได้รถกระบะเข้าได้เตรียมปรับกำลังสูบรับน้ำจากคลองลำพังพวยเจเศษยันน้ำเหนือดันเจ้าพระยาสูงขึ้น 100% กทม.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำค่ะ
1: อย่างที่อธิบายไว้นะครับว่าเคหะคลองจันระดับน้ำคลี่คลายแล้วนะครับหลังทีมท่อซิ่งไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเดินเครื่องต่อเนื่องนะครับล่าสุดน้ำลดระดับลงแล้วมากกว่า1เมตรเหลือเพียงน้ำคลอๆครับ 20-30 เซนหลายจุดกลับมาเดินได้แต่ว่าหลังน้ำลดก็ยิ่งทำให้ความเสียหายปรากฏชัดขึ้นครับเพราะว่าชาวเคหะที่มีการถ่ายภาพเปรียบเทียบน้ำที่ท่วมลดลงชัดเจนหลังผ่านไปเพียงข้ามคืนนะครับก็เห็นเรื่องของสภาพรถที่จอดเสียหายในลานจอดรถนะครับซึ่งตอนนี้น้ำลงไปแล้วหลายคนก็ออกมาสำรวจทรัพย์สินของตนเองได้โดยเฉพาะรถที่ถูกน้ำมิดหลายคันนะครับบางคนบอกว่าทำใจยากครับเพราะว่าน้ำมาไวมากแต่รถแต่ละคนก็คือจอดเอาไว้เต็มลานจอดรถแทบไม่มีใครขับหนีออกได้ทันเลยครับชาวเคหะคลองจันทน์คนหนึ่งนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอเนี่ยนะครับก็อธิบายบอกว่าก่อนนี้นะฮะต้องอยู่โดยอาหารที่มีคนนำมาแจกตึกน้ำไม่ไหลมาหลายวันนะครับเพิ่งจะใช้ได้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้ก็คือน้ำสะอาดเพราะว่าน้ำรอบๆส่งกลิ่นเน่าเหม็นรถของตัวเองก็ถูกน้ำท่วมจนมิดเช่นกันก็อยากให้ภาครัฐช่วยดูแลเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในมติชนด้วยครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพแห้งแล้วเป็นภาพชุมชนแคหะคลองจันถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่วันที่24กันยายนเจ้าหน้าที่ระดมท่อซิ่งช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่จนแห้งมีรถได้รับความเสียหายจำนวนมากนะครับที่แขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพนะครับแล้วก็เห็นสภาพรถที่หลังจากน้ำลดลงไปแล้วนะครับก็เสียหายไปทั้งหมดเลยพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนครับห่วงมวลน้ำทะลักท่วมจังหวัดซ้ำนายกสั่งเฝ้าระวังเร่งเก็บขยะดูแลสุขอนามัยคลองจันบางกะปิแห้งแล้วชัดชาติแจงดราม่าแก้มลิงเปิด65จังหวัดและกทม.ยื่นเยียวยาเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายเตือน8ริ้วแม่กลองรับมือนายกประชุมแก้น้ำท่วมสั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังสูงสุดห่วงทะลักซ้ำอีกเร่งเคลียร์ขยะดูแลสุขอนามัยคลองจันบางกะปิแห้งแล้วปภ.เปิด65จังหวัดและกทม.ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 2,300 ลูกบาศก์เมตรเตือนอีก8ริ้วราชบุรีแม่กลองย้ายของขึ้นที่สูงครับ
0: ค่ะมีเรื่องของการแจกจ่ายอาหารพระราชทานนะคะตอนนี้ก็แจกจ่ายไปแล้วจำนวน 9,500 กล่องค่ะโดยการดำเนินงานจะยังคงเดินหน้าต่อเนื่องตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่นะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายโรงครัวพระราชทาน5แห่งก็ได้ยุติภารกิจลงแล้วทำให้ปัจจุบันยังคงเหลือโรงครัวพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่21แห่งกองทัพบกระบุนะคะว่าศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจะยังคงดำเนินการประกอบอาหารเพื่อช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆจะคลี่คลายค่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นอีกหนึ่งกลไกช่วยเหลือประชาชนในภาวะภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องของอาหารพร้อมทานซึ่งก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมค่ะพาดหัวใหญ่เดลีนิวปีติโรงครัวพระราชทานบรรเทาอุทกภัยแจ้งเงื่อนไขเงินประกัน30ล้านครัวเรือนจ่าย 100,000 ตาย2ล้านเจเศษใช้ดาวเทียมส่องให้ 10,000 ปีติ2ล้นเกล้าโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตต่างๆของกทม.และจังหวัดปทุมธานีปีติโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนายกแจ้งเงื่อนไขประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่ดูนะครับช่วงหน้ามาขยายความครับเรื่องของเงินประกันภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะครับจะครอบคลุมแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรบ้างพักครู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุน

0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
7: เก่งที่ขับรถดึกๆ
6: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาท
8: กูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
9: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูรายละเอียดเรื่องของประกันภัยพิบัติกันครับซึ่งเริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับโดยช่วง9นาฬิกาของวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้เป็นประธานมอบนโยบายโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผ่านการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและก็แพทย์ประจำตำบลโดยนายกครับบอกว่ารัฐบาลได้ออกโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติสำหรับกรมธรรม์ดังกล่าวครับให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตและก็กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้นแสนบาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยครับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นก็ไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่แผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทที่เกินไปนะครับเบื้องต้นก็จะไม่เกิน 95,000 บาทส่วนกรณีเกิดภัยน้ำล้อมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติต่อเนื่องกันเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองครับก็จะได้รับผลประโยชน์2ล้านบาทต่อคนก็เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับตีปี๊บประกันภัยพิบัติเริ่มแล้วประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนครอบคลุม3ภัยน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวจ่ายชดเชยสูงสุด 100,000 เสียชีวิตรับ2ล้านนายกสั่งผู้ว่าท้องถิ่นศึกษาเงื่อนไขแจ้งประชาชนเข้าใจง่ายมท.3ประกันมีผลตั้งแต่1ตุลาคมแจ้งน้ำท่วมที่เกิดก่อนไม่คุ้มครองรัฐบาลเคาะงบ126ล้านบาทดูแลผู้ประสบอุทกภัย17จังหวัดภาคเหนือกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเพิ่มยื่นออนไลน์หรือว่าไปที่สำนักงานเขตไม่ต้องใช้ใบแจ้งความครับ
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะว่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอยู่จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยนั้นจะเริ่มเวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่1ตุลาคมค่ะโดยเราใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งวันที่30กันยายนมีการถ่ายภาพดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

0: หรือจิสดาตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งประกันภัยตรงนี้จะได้รับการคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าและชัดเจนกว่าประชาชนสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าได้รับการเยียวยา 10,000 บาทแน่ๆโดยไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายอีกต่อไปหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะได้รับเงินภายใน15วันรวมทั้งยังครอบคลุมบ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ด้วยสำหรับประกันภัยจะเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนวงเงินสูงสุด 7.5 หมื่นล้านบาทนะคะหากเกินยอดนี้รัฐบาลก็จะเป็นผู้เยียวยาโดยหลักเกณฑ์เดียวกับประกันภัยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวประเด็นนี้ค่ะจ่ายสูงสุด 100,000 ประกันน้ำท่วมก้อนแรก 10,000 มีผลแล้ว1ตุลาคมอนุทินชี้เหตุก่อนหน้าใช้งบรัฐสมาคมประกันวินาศภัยไทยขานรับมติครม.เดินหน้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม69ถึง1ตุลาคม70ค่ะและเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับประกันเช่นเดียวกันนะคะมี5คำถามสำคัญก่อนตัดสินใจซื้อประกันค่ะก่อนตัดสินใจซื้อประกันลองใช้5คำถามวัดใจเพื่อเช็คทั้งแบบประกันและตัวแทนไปพร้อมกันก็คือ 1. นี่คือประกันประเภทอะไร 2. เบี้ยประกันภัยคงที่หรือเพิ่มตามอายุ 3. มีอะไรบ้างที่เบิกไม่ได้4. ถ้าปีหน้าส่งเบี้ยประกันภัยไม่ไหวแล้วมีทางออกอะไรบ้างและ 5. ขอดูใบอนุญาตตัวแทนโดยต้องตรวจบัตรตัวแทนและเลขที่ใบอนุญาตสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์คปภ. www.oic.or.th หรือที่ LINE @oicc.connect นะคะเพื่อความมั่นใจว่าเป็นตัวแทนถูกต้องตามกฎหมายจริงทั้งนี้ตัวแทนที่ดีจะไม่กลัวคำถามยากและต้องตอบข้อสงสัยได้ถูกต้องโดยตัวแทนมืออาชีพต้องกล้าบอกทั้งข้อดีและข้อจำกัดเพื่อให้คุณตัดสินใจอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่ซื้อเพราะเชื่อคำพูดสรุปก็คือต้องถามให้ครบค่ะว่าและวางแผนให้ดีก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยตัวแทนก็ต้องอธิบายข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนเพราะประกันที่ดีต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ตรงกันผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: มีขยายความเรื่องของกทม.นะครับมีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือเพิ่มวงเงินตามความเสียหายจริงครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.และนางสาวทวิดากมลเวทรองผู้ว่ากทม.ครับเมื่อวานนี้ออกมาอธิบายบอกว่าขณะนี้กทม.ได้พิจารณาปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการให้สอดคล้องกับความเสียหายภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทินะครับค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายความเสียหายตามจริงครับไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานค่าจัดการศพปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับทางนี้การใช้เงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานหลักเกณฑ์โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลืออยู่ระหว่างการเร่งปรับกระบวนการครับให้เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตหรือไปยื่นผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ครับกทม.เตรียมเปิดระบบออนไลน์ให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตนะครับก็คาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงของเย็นวันนี้แหละครับส่วนที่ประชาชนที่ไม่สะดวกใช้ระบบออนไลน์อย่างเช่นผู้สูงอายุก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตได้ตามปกติครับส่วนเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็เรื่องของเงินประกันนี่นะครับมีพาดอยู่พาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นกรอบรองครับบอกว่าจ่ายสูงสุด 100,000 ประกันน้ำ

0: ท่วมก้อนแรก 10,000 มีผลแล้ว1ตุลาคมอนุทินชี้เหตุก่อนหน้าใช้งบรัฐสมาคมประกันวินาศภัยไทยขานรับมติครม.เดินหน้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ครับ 7:51 นาทีพักครู่นึงครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: เตรียมตัวรอมาเลย
3: โอเค
2: พุง
3: เพียง
4: แม่ชิมจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
5: ์รอบอร่อย
6: แน่นอนจ้า
7: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
8: ตราฉลากทอง
7: จึงทำให้ทุกอย่าง
8: กรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพียง
10: ใช้ตราฉลากทองไง
11: เน๋
12: ง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของข่าวทันข่าวครับมีประเด็นน้ำท่วมต่อเนื่องนะครับที่ฉะเชิงเทราครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงจระเข้ตัวเขื่องเลยครับความยาว 3-4 เมตรที่โผล่ออกมานอนบนคันคลองชลประทานในจังหวัดฉะเชิงเทราก็เพื่อป้องกันอันตรายต่อพี่น้องประชาชนครับมีภาพอยู่ในไทยรัฐครับจับตายไอ้เข้เป็นภาพทีมไล่ล่าครับใช้ปืนยิงจับตายจระเข้ยาว2เมตรหนักกว่า100กิโลกรัมหลุดจากบ่อเลี้ยงช่วงน้ำท่วมไปอยู่ในคลองส่งน้ำบ้านบางพะเนียงหมู่2ตำบลคูใหญ่หมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราก็ทำให้ชาวบ้านโล่งอกครับพาดหัวข่าวกรอบเล็กของไทยรัฐเช้าวันนี้ครับจับตายจระเข้หลุดจากฟาร์มชาวบ้านโล่งอกชาวบ้านพากันโล่งอกชลวันบ้านพันเนียงที่มาอยู่บนคลองชลประทานเจ้าหน้าที่ทีมไล่ล่าใช้ปืนยิงจับตายความยาวถึง2เมตรครับ
13: ส่วนเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาค่ะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือถึงนายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการเตรียมรับมือกับเหตุภัยพิบัติในอนาคตนะคะทั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาในการยื่นญัตติด่วนค่ะมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะหนูโต้กลับเท้งอย่านั่งหาคนผิดแจงแบ่งงานชัดพักส้มตั้งคำถามภาวะผู้นำอนุทินในวิกฤตน้ำบอกมาให้ชัดใครเป็นหน่วยคุมสั่งการขณะที่เท้งร่อนหนังสือถึงประธานสภาเรียกแจงแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยแผนการรับมือภัยพิบัติในอนาคตจี้แจงสถานการณ์รายวันให้ประชาชนรู้อนุทินตอบกลับเท้งชวนเข้าสภายันแบ่งงานรัฐมนตรีชัดเจนลั่นเป็นผู้บริหารต้องช่วยประชาชนทั้งมือทั้งปากอย่าคอยนั่งหาความผิดคนทำงานค่ะขณะที่ประเด็นเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นะคะก็มีสภาเดือดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะรมซัดผัวสสภูมิใจไทยโยงแก๊งสแกมเดียกรีดบี้ถอนคำพูดประธานไล่ออกห้องประชุมทีมกฎหมายปชปนัดถกลุยต่อคดีหัวสวนิพิษรับลูกจรันชี้ช่องยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญค่ะ
0: เช่นเดียวกับมติชนครับพาดหัวข่าวการเมืองเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับบอกว่าเข้าชื่อยื่นปปช.ฟันจริยธรรมสวรุกกลับสิทธิโชคอ้างเปิดเผยสำนวนคดีหัวกลุ่มสำรองร้องศาลรัฐธรรมนูญโรมไอเดียโต้กันเดือดพาดพิงสามีเอี่ยวสแกมชัดชัยเดินหน้านิรโทษสวสีน้ำเงินรุกกลับสิทธิโชติหรือว่ากกต.เสียงข้างน้อยนั่นแหละครับเข้ายื่นปปช.ฟันจริยธรรมอ้างเปิดเผยสำนวนคดีหัวกลุ่มสำรองร้องศาลรัฐธรรมนูญชัดชัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
13: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ยืนยันสิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ60-40นะคะซึ่งก็จะรับเงิน 1,000 บาทใช้2เดือนก็คือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะสำหรับโครงการลดค่าครองชีพของภาครัฐที่ดำเนินต่อการต่อทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมอีก2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวมรัฐช่วยเหลือ 1,000 บาทค่ะซึ่งก็ต้องมีการยืนยันสิทธิ์ใหม่ด้วยนะคะก็มีคนเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังกันมากแล้วนะคะก็ทำให้แอปหน่วงก็มีหมุนๆไปบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นปกติแล้วค่ะย้ำว่าไม่ต้องรีบเพราะว่ายืนยันได้ตั้งแต่ 1-15 ตุลาคมส่วนทางผู้ประกอบการก็กดยืนยันผ่านแอป

0: ุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องกดยืนยันหรือว่ายอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยจะได้รับวงเงินเข้าบัตรตามสิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะไทยช่วยไทยพลัส2ใช้สิทธิ์ฝ่าวิกฤตฝ่าฟันวิกฤตท่วมเป็นพาดหัวเดลินิวนะคะ4เดือนทะลุเป้าปิดเฟส1สะพัด 1.7 แสนล้านบาทปิดฉากเฟสแรกไทยช่วยไทยพลัสถือว่าสำเร็จตามเป้าหมายค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับมีอุบัติเหตุรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนคนในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชนะครับสาหัส3รายบาดเจ็บ3รายสาหัส1รายเบื้องต้นคนขับเป็นชายวัย78ปีครับมีอาการความดันขึ้นจนวูบเหยียบคันเร่งผิดนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับว่าพุ่งชนศาลเจ้ากู้ภัยครับใช้แม่แรงยกรถที่พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้านำร่างของนางสาววิภาเลี้ยงสิริประเสริฐอายุ83ปีออกจากใต้ท้องรถส่งโรงพยาบาลกลางบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาคนขับเป็นชายวัย78ปีอ้างเป็นความดันครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับชนยับศาลเจ้าแม่กวนอิมโชเฟอร์วัยดึกขยี้ดับ1เจ็บ2สยองเยาวราชอุบัติเหตุสยองคาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่านเยาวราชขณะกำลังนั่งสวดมนต์กันอยู่นี่แหละครับรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งขึ้นมาชนเต็มแรงเลยนะครับทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ2คนสาหัส1คนและผู้ที่บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีเหตุระทึกบนเที่ยวบินของสายการบินFly Dubaiเมื่อผู้ช่วยนักบินใช้มีดแทงกัปตันที่กำลังควบคุมเครื่องบินก็ส่งผลให้เครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วก่อนที่ผู้โดยสารและลูกเรือจะเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และลงจอดฉุกเฉินที่เมืองทาบูประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งกัปตันที่ได้รับบาดเจ็บก็คือสมิธมัชชานักบินชาวอินเดียจากนครมุมไบค่ะโดยพยานและเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าหลังเกิดเหตุผู้โดยสารก็พากันเข้าไปในห้องนักบินและช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุขณะที่เครื่องบินโบอิ้ง737กำลังลดระดับลงอย่างรวดเร็วเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม174คนและต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดฉุกเฉินที่เมืองทาบูทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียเพื่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียในกรุงริยาดเปิดเผยนะคะว่ากัปตันมัชชาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและอาการอยู่ในภาวะทรงตัวโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตได้ติดต่อกับครอบครัวของเขาและทางการซาอุดิอาระเบียค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้กัปตันมัชชาได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะคะโดยนายนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียก็กล่าวยกย่องเขาว่าเป็นฮีโร่พร้อมกับระบุว่าแม้กัปตันจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังแสดงความกล้าหาญและมุ่งมั่นปกป้องชีวิตของคนอื่นค่ะพาดหัวข่าวจาก TNAM Court นะคะยกย่องกัปตันอินเดียเป็นฮีโร่ปกป้องชีวิตผู้โดยสารหลังถูกผู้ช่วยนักบินแทงบนเครื่องค่ะ
1: เช่นเดียวกับผู้จัดการนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าเนทันยาฮูและโมดียกย่องนักบินอินเดียเป็นฮีโร่ปกป้องชีวิตผู้โดยสารฟลายดูไบหลังนักบินผู้ช่วยพยายามทำเครื่องบินตกครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าววันนี้คุณณรงค์จันทองและดิฉันศศิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรราคาน้ำมันอัปเดตล่าสุดจากผู้ให้บริการน้ำมันทุกชนิดจาก4สถานีบริการน้ำมันได้แก่ปตท.บางจาก PT และเชลล่าสุดปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์75สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลวันนี้เมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาอุตุเตือนฝนฟ้าคะนอง 4-7 ตุลาคมฝนตกหนักบางแห่งไม่ตกต่อเนื่องทุกพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนระบุว่าช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแนวฝนจะเริ่มจากภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนขยับลงมาครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงจากนั้นแนวฝนจะเน้นบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ส่วนพื้นที่อื่นฝนจะลดลงจึงเป็นฝนที่เปลี่ยนพื้นที่ไปตามระบบอากาศไม่ได้ตกหนักต่อเนื่องทุกพื้นที่ตลอดช่วงพื้นที่เฝ้าระวังฝนหนักมาก12จังหวัดในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมได้แก่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชัยชนกเจเศรษฐ์วรสิทธิ์ลุยเคหะร่มเกล้าเร่งสูบน้ำทันทีช่วยเคสด่วนผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจค่ำวันนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและระดมความช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ภารกิจเร่งด่วนคือการนำเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่พร้อมเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อเดินเครื่องระบายน้ำโดยเร็วคาดว่าหากการสูบน้ำเป็นไปตามแผนระดับน้ำจะทยอยลดลงภายใน 2-3 วันจนสามารถกลับมาสัญจรได้สะดวกขึ้นขณะเดียวกันเร่งจัดกำลังช่วยขนส่งและกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นหลังพบว่ามีสิ่งของจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนแล้วแต่ยังขาดกำลังคนในการนำส่งให้ทั่วถึงทุกจุดในชุมชนจึงเร่งจัดกำลังและประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนในจุดต่างๆของชุมชนโดยเร็วที่สุดโดยเวลาประมาณ20นาฬิการัฐมนตรีทั้ง3คนได้รับแจ้งเคสด่วนผู้ป่วยรายหนึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจึงเร่งเข้าประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนำอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีสำหรับภารกิจด้านการระบายน้ำขณะนี้เครื่องสูบน้ำกำลังอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่โดยเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมและเดินเครื่องสูบน้ำทันทีเมื่อพร้อมเพื่อเร่งลดระดับน้ำในชุมชนขณะเดียวกันได้วางแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไว้ล่วงหน้าโดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและระดับน้ำลดลงจะเดินหน้าช่วยเหลือชุมชนต่อเนื่องโดยเฉพาะการเก็บกวาดขยะเศษวัสดุและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่าย

0: ได้นะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลเที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ่อปีจากเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีครับติดตามข่าวสารในท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้ก็ศุกร์ที่2ตุลาคม2569ก็เป็นการเริ่มต้นนะครับปีงบประมาณ2570นะครับก็คงจะเริ่มครับที่พี่น้องเราได้เฉลิมฉลองโครงการ60-40ไทยพลัสนะครับเริ่มมาต้องแต่บ่แต่ว่าแล้วนะครับหลายคนก็จ่ายไปเบาแล้วนะครับก็ไว้จ่ายไม่เกินวันละ200บาทนะครับบ่าวตู่ก็จ่ายซิดเต็มพิกัดนะครับผมเอาเราก็ว่ากันไปนะครับสำหรับอัวชาวนี้นะครับผมนี่บ่ได้ชาวคนนางแลไล่สดกงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับเรื่องโครงการเตรียมความพร้อมประวาวันที่5วันที่6วันที่7ที่8เนี้ยทางจังหวัดก็มีการประกาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับเทศบาลก็เลยมีการสักซ้อมทําความเข้าใจในส่วนของวายต่างๆของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครั้งน้ำรอระบายในช่วงที่คาดว่า5 6 7 8เนี้ยนะครับจะมีฝนตกหนักจะตกขนาดใดนะครับวันที่5วันจันทร์ที่5นะครับ6 7 8เนี้ยนะครับเราก็คงจะได้ติดตามดูกันนะครับแต่ว่าทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็เตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลวัดประดู่อยู่แข่ๆนะครับท่านนายกวรพลคงก็นุ่นก็เตรียมความพร้อมเช่นกันนะครับในส่วนของเทศบาลนครเทศบาลตำบลวัดประดู่ก็มีการออกนะครับให้เบอร์โทรศัพท์ให้พี่น้องชาวบ้านนะครับได้โทรมาที่0772000500ถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายแรงแจ้งนะครับนะก็เตรียมรับมือทุกสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆนะครับโดยท่านนายกวรพลคงนุ่นนะครับนะแล้วก็ท่านนายกวรพลคงนุ่นนะครับก็ให้ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับจัดทําแบนเนอร์นะครับประชาสัมพันธ์นะครับให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะคุณสมบัตินะครับก็มีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลวัดประดูผู้ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2571หมายความว่าปีหน้าฐานอายุ60นะตอนนี้59นะฐานก็ต้องเตรียมยืนนะให้ยืนเอกสารนะเพราะว่าพออายุ60ปีท่านก็จะได้มีเงินเดือนจ่ายเดือนละ600ทุกเดือนนะครับเอานี้ก็ง่ายๆเอาปัจจุบันก็แล้วกันนะครับให้ยืนยันนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570นะครับก็ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงทะเบียนบ้านฉบับจริงสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้สูงอายุที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบุคคลอื่นนะครับนี่ก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรที่0772

ข่าวแรกกันดีนะครับเอาข่าวนี้ก่อนแล้วกันนะครับโมเตว่าครับที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าบ่าวตู้ก็เดินอยู่ที่รอบบึ้งนะครับตักถุมว่าว่าแล้วนะครับพี่เบ้านะครับพี่เบ้าเราพี่วัฒนาพงษ์มนาวดบอกว่าเอ้ามาเร็วมางานวันชาติจีนเร็วครับโตไปถึงก็กินกันเรื่อยแต่เส้นมีแต่ก็ไม่เพื่อก็ได้ไปดูบรรยากาศนะครับในงานนะครับเมื่อแต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็รวมเป็นเกียรติแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีในงานเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็มุ่งสร้างความสัมพันธ์ไมตรีไทยจีนนะครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปเลยนะครับที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่านะครับสถานที่กว้างขวางอู่ทงจอใหญ่เติบนะครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับระบบแสงสีเสียงทันสมัยก็มีท่านผู้ว่าจุมพลวรรณชัตสิรินะครับให้เกียรติเป็นเข้าร่วมนะครับงานเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดโดยสมาพันธ์องค์กรเอกชนสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งมีท่านประธานก็คือท่านนิดาเล่าบัณฑิตนะครับนะพร้อมด้วยได้มีการแสดงความยินดีในนามข้าราชการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยมีมอรอวังจือเจียงกงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดสงขลานะครับก็ได้มาร่วมนะครับในงานนี้ก็มีนายประเสริฐบุญประชบนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนางสาวภากาศินีโอภาสรังสรรค์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งนะครับในโอกาสนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กล่าวแสดงความยินดีโดยบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศจีนก็ได้แสดงให้โลกเห็นถึงการพัฒนาที่ก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีแล้วก็สังคมนะครับสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีความสัมพันธ์แล้วก็มีความผูกพันระหว่างชาวไทยแล้วก็ชาวจีนที่ยังรักลึกมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในสุราษฎร์ธานีที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาโดยตลอดพร้อมและได้ส่งความปรารถนาดีไปยังรัฐบาลจีนเพื่อพี่น้องชาวจีนทุกคนแล้วก็ขอให้มิตรภาพเนี่ยแนบแน่นนะครับระหว่างไทยจีนเชื่อมไปแล้วก็หวากันไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของงานแสดงความยินดีนะครับโอกาสปีนี้นะครับย้ายมาจัดกันที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่านะครับนะก็รู้สึกว่าสถานที่กว้างกว้างเดินได้ก็สะดวกสบายอาหารการกินก็ร้อยนะครับเนี่ยบ่าวตู่ก็ไปตอนที่ว่าเขายี่เหลือกันแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำมันพืชรินทิพย์นะครับมาให้ผู้ร่วมงานคนเราส่องขวดส่องขวดนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับที่โรงแรมก็จัดดีนะครับจอโปรเจคเตอร์ก็เยอะนะครับนะแสงสีเสียงปีนี้นะครับได้รับคำชมนะครับจากคนที่ไปร่วมงานนะครับว่าจัดได้ดีมากนะครับอันนี้ก็ต้องยกความดีให้พี่เจ้าเรานะครับคุณนิดาเล่าบัณฑิตนะครับประธานสมาพันธ์สุราษฎร์ธานีนะครับนะที่ท่านทุ่มเทการทำงานประสานงานกันมาเป็นอย่างดีนะครับผมก็ผ่านไปนะครับในเรื่องของนะครับงานวันชาติจีนเมื่อแต่ว่าสักตอนบ่ายโซงว่าว่านะครับนะบ่ายโซงว่าว่านี่ก็มีเหตุนะครับนะมีเหตุยิงกันเลยนะพี่น้องท่านผู้ฟังครับยิงกันทีโน่และทีเข้าวงนะครับทีเข้าวงบ้านตาคุ้นเลยนะครับทีเข้าวงบ้านตาคุ้นนะครับนะปั่นเพื่อก็เป็นเหตุอะไรก็เป็นเหตุทีเรื่องหุ่งอึ้งห่วงอะไรแบบนี้แหละนะครับนะก็สรุปเป็นข้าวที่มีการนำเสนอกันนะครับนะบอกว่าผู้ใหญ่บ้านปืนโหดแค้นเมียน้อยตีตัวออกห้างบุกถึงบ้านนะครับหลันเกลยดับก้นปิดชีวิตปิดชีพตัวเองนี่นะอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับผู้ใหญ่บ้านปืนโหดนะครับบุกนะยิงเมียน้อยนะครับเสียชีวิตก้นปิดชีพนี่ความผิดนะครับตำรวจสภ.บ้านตาคุ้นนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจสอบเหตุยิงนะครับมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนึงนะครับในพื้นที่หมู่2ตำบลเข้าวงอำเภอบ้านตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่เกิดเหตุนะครับก็พบศพนายวาสุเทพนะครับรื่นนะผู้ใหญ่เล่มอายุ50ปีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่10ตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนอีกศพนะครับทราบชื่อก็คือนางสาวพัชราพลอายุ36ปีทราบว่าเป็นภรรยาน้อยของผู้ใหญ่เล่มนะครับมีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะและก็ลำตัวตรวจสอบบริเวณรอบๆก็พบอาวุธปืนขนาด9มม.แล้วก็ปลอกกระสุนจำนวน3ปลอกจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายนี่ก็กบหากันได้ประมาณ2ปีต่อมาฝ่ายยิ่งก็พยายามที่จะตีตัวออกห่างแต่ไม่ควายชายก็ไม่พอใจก็พกอาวุธปืนนะครับมาที่บ้านแล้วก็แอบเข้าไปทางกลางบ้านนะจากนั้นก็ควายชายก็ได้ใช้ปืนยิงควายยิ่งนะครับ2นัดเสียชีวิตหลังจากนั้นฝ่ายชายก็เดินออกมาจากห้องแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวนะครับยิงตัวเองเสียชีวิตเพื่อหนีความผิดนะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เก็บภาพที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานพร้อมทั้งเชิญพยานแวดล้อมแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตทั้งสองควายมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับก็กันโจจำเลยตายแล้วก็นะก็คงจะจบในตรงนั้นทวันนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็รู้สึกว่าอะไรนะอารมณ์พึ่งห่วงอะไรพวกนี้นะครับนะก็มาถึงความเศร้าโศกเสียใจนะครับของทำส่งควายครับหมอแต่ว่าก็มีการแต่งตั้งนะครับนะบุคคลที่สำคัญในวงการกีฬาอีกคนนึงนะครับนะก็ทางรายการเราคนในท่านาที่ว่าเป็นคนชอบกีฬานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนางโปรดปรานสามารถมิตรในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14อย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปต้นไปนะครับรอบนี้นะผู้ว่ากกท.ก็เป็นผู้หญิงนะครับนะพอกกท.สุราษฎร์ก็เป็นผู้หญิงก็ทำงานเก่งนะครับทำงานเก่งนะครับผมหมอแต่ว่าครับก็มีการแสดงความยินดีนะครับรองนายกทั้ง3ฐานนะครับที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะครับนะรองนายกนะครับผมนะก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรกันต่างๆแล้วก็ในช่วงเช้าก็เดินเข้าไปที่ห้องทำงานนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ทุกฐานก็ได้เข้าไปนั่งในห้องทำงานของตัวเองนะครับที่ได้เตรียมไว้ปีชื่อมีอะไรกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันเปลือยนะครับแล้วก็ชายห้องประชุมชั้นเก้านะครับเป็นสถานที่ในการต้อนรับนะครับในส่วนของรองเปิ้นนะครับรองเปิ้นนะครับสุติรัตน์แซ่กูนะครับนะอดีตนายกเทศบาลตำบลท่าทองไว้นะครับก็ได้เข้ามาร่วมงานกับนายกแปะนะครับรู้สึกว่ามีมวลชนนะครับจากท่าทองไว้นะครับนะพ่อแม่พี่น้องผีป่าหนานะครับไปให้กำลังใจกันครั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจในการที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับในโค้ส่วนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนคุณพีกมลมีชัยพัฒนกิจนะครับนะรองเนี้ยนะครับท่านก็ไปข่าวรับตำแหน่งเช่นกันนะครับผมแล้วก็รองตุ้ย ชื่อจริงมาทุกคนจำไม่ได้แล้วนะเขาก็เรียกรองตุ้ยนะครับนะก็ข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะครับนะตั้งสามฐานนะครับแล้วก็ยังมีทีปรึกษานะครับทีปรึกษาเลขานะครับบุญรื่นนะครับเตียนที่ปรึกษาบุญรื่นนะครับแล้วก็เลขาจรุงศักดิ์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นก็ทำงานกันนะครับก็มีเสียงมีภาพวิจารณ์กันก็ว่ากันไปเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับคงประเทศไทยเรานะครับที่จะครับเคลื่อนโดยการตำหนิการว่าการด่ากันไปนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับประเทศนะครับก็จะเห็นเลยว่าระดับประเทศเนี่ยนายกไปเยี่ยมนะครับนะก็ปรากฏว่าชาวบ้านก็ด่านะครับนะด่านะครับก็ว่ากันไปนะครับนะนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของประเทศไทยเรานะครับผมอ้าวมีเรื่องราวนะครับตอนนี้8นาฬิกา26นาทีนะครับอาจารย์ส้มปราดเล็กกลากันสักน้อยนะครับนี่เป็นคนในวงการศึกษาแล้วก็เป็นคนทำงานในวงการกีฬาเป็นคนเชียร์สระอีกคนนึงนะครับสุดท้ายก็กระเซียนในตำแหน่งของพ่อแต่ว่าลุงในไร่ประตูก็ไปจำได้นะครับนะบอกแต่ว่าก็นั่งกินกาแฟที่สปากาแฟแกก็เดินผ่านมานะครับทักทาย

สาภากาแฟนะครับบก.สันทัด7เสมียนไม่บอกว่าสาภา700ปีนะครับมีคุณผีพีระพลนันทวงศ์นะครับเป็นประธานสภานะครับแล้วก็สมาชิกหลายฐานนะครับก็นั่งคุยกันทุกวันนะครับไม่รู้จะไปได้ดีก็นั่งคุยกันวงเย่ก็เรื่อยก็เรื่อยนะครับนะส่วนประตูก็ยุ่งอีกวงหนึ่งนะครับนั่งคุยกันนะครับผมก็อาจารย์ส้มปราณเล็กกลาเนี่ยนะครับแกก็เป็นคุณครูแล้วก็เป็นคุณครูอาวุโสมีสมาชิกในชมรมครูอาวุโสเนี่ยนะครับก็ประมาณ1,117คนนะครับนะก็ได้มอบโลกเกียรติคุณนะครับเป็นหนึ่งในสองฐานที่เป็นครูอาวุโสผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมเนื่องในโอกาสวันครูอาวุโสสุราษฎร์ธานีประจำปี2569พร้อมขอบคุณผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับท่านณรงค์เจษเมียนเพชรนะครับนายกพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านราชันอักษรเพือกแล้วก็คณะกรรมการพุทธสมาคมก็ได้มอบโชว์ดอกไม้แสดงความยินดีนะครับขอบคุณนะครับพันตำรวจโทชวรวยชิมเรศอดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านจินตนาชิมเรศท่านจำรองวังสวัสดิ์โอดีไลฐานนะครับเอานี่ก็ขอแสดงความยินดีครับท่านผอ.สมปราณเล็กกลากันนะครับก็นี่เป็นคนในวงการกีฬาอีกคนหนึ่งนะครับนาทีเรียกว่าทำงานเสียสละเพื่อสังคมมาโดยตลอดนะครับผมเราก็ยินดีครับผอ.สมปราณเล็กกลากันนะครับแล้วก็ยินดีอีกฐานหนึ่งนะครับนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3ก็ขอแสดงความยินดีครับผอ.สุริยาเครือรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลพระฤหัสบดีนะครับประดับภาพด้านสวัสดิการแล้วก็สวัสดิภาพแก่กลุ่มผู้บริหารการศึกษาประจำปี2569นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีครับท่านผอ.สุริยากันนะครับผมนะนี่ก็ถือว่าเป็นคนทํางานนะครับนะแล้งถึงคนนี้สักคิดนึงนะครับเบิร์ดวัชระโยธานะครับวันก่อนนะครับโซทอเบิร์ดนะครับแกก็จัดคอนเสิร์ตนะครับเพื่อหาเงินให้กับต่างทีมกู้ภัยก็จัดแล้วนะครับก็น่าจะได้เงินเลือพอที่จะซื้อรถกู้ภัยได้และนะครับสักคันนึงและนะครับก็น่าจะได้เพียงพอนะครับก็เก่งนะครับเป็นคนเก่งเป็นคนช่วยเหลือสังคมตอนนี้นะครับแกไม่ได้ช่วยแต่อะไรนะไม่ได้ช่วยแต่ว่าทีสุราษฎร์นะครับตอนนี้แกไปตั้งรับบักลักนะครับที่วัดชงลมพระอารามหลวงราชบุรีนะครับนะก็มีทีมกู้ภัยนะครับไปช่วยที่จังหวัดราชบุรีอยู่ตอนนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นคนนึงนะครับที่ที่เสียสละนะครับช่วยงานกันตลอดนะครับผมก็เก่งเก่งคนนี้เก่งนะครับผมอ้าวเรื่องของข้าวการศึกษาก็เอาไว้เท่านี้พอแล้วแค่นี้นะครับนะเรื่องของการศึกษาเรื่องของการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองมีอะไรมั่งนะครับที่เราอีโอการศึกษานี่เดี๋ยวแรงฮิตคนนี้นะครับพ่ออ้อบุญเลิศทองชนนะครับพ่ออ้อบุญเลิศทองชนนะครับก็แสดงความยินดีกับฐานกันทีว่าได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนะครับมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีก่อนหน้านี้น่าจะอยู่ที่หน้าชาติเราไม่แน่ใจนะครับผมในบาตูก็มาอ๋อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีนะครับผมมาคนจะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ย้ายมาที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานียินดีกันนะครับยินดีกันนะครับผมครับนะเราก็มาต่อกันที่ข้าวต่อไปกันนะครับมีข้าวไรกันมั่งเอางานฉักพรากันสักนิดนึงนะครับนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับปาโซภาการจนานะครับก็ให้ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับส่งข้าวมาให้บ่าวตูนะครับบอกว่าเรือพนมพระทางบกนะครับเรือพนมพระทางน้ำแล้วก็รถต้นเทียนในงานประเพณีฉักพราทอดพระปาและแข่งเรือยาวประจำปี2569ก็รวมทั้งไม่ทั้งเพลเลยนะครับนะทำที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับ122ลำ122ลำนะครับผมนะที่จะรวมกันกับงานบุญที่ยิ่งใหญ่23ถึง31ตุลาคมนะครับเที่ยวงานเมืองรอยก้อโลครองรอยทราย
ไหว้พระ

0: อร่อยวัดมหัศจรรย์วันเดียวนะครับทีนี้นะครับนะใน112ลำเนี้ยนะครับก็เป็นเรือในเทศบาลด้วยได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอบจเนี่ยจะมีเรือพนมพระทางบกเนี่ย108ลำนะครับแล้วก็วัดที่สมัครเข้ารวมนะครับนะประกวดในขบวนแห่เนี่ยนะครับนะเนี่ยก็108ลำนะครับ108ลำนี้จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับงั้นการเมื่อมีการประกวดนะครับทุกวัดก็คงจะต้องเรียกว่าฝึกซ้อมแล้วก็ใช้เวลาผ่านคณะกรรมการเนี่ยน่าจะใช้เวลาบ่าวตัวเมื่อกะทีตันนายกประเสริฐแกเร่งมาแต่ว่าวะน่าจะเที่ยงคืน จริงจะเท็จจะเป็นประการใดก็ต้องรอคงจริงกันในวันที่27นะครับตุลาคมนะครับก็เลื่อนไปกี่วันแล้วนะครับนะเลื่อนไปกี่วันแล้วนะครับผมบ่าวตัวก็คว้ากันตรงนี้นะครับนะคว้ากันตรงนี้นะครับฝากหลานฝากหลานนั่นนี่บ่าวตัวฝากหลานฝากพวกนะครับนะอาจารย์ชำนี้อาจารย์พลทิพย์เพชรรัตน์นักเพชรรักนะครับนะแกก็พิกัดก็นี่แหละสัมโพทองอเมซอนสัมโพทองนะครับผมตอนนี้ซัมอเมซอนนี่ก็มีมากมายหลายล้านนะครับแต่ว่าที่อเมซอนสัมโพทองนี่เป็นเพื่อที่จอดรถสะดวกอยู่ใจกลางเมืองนะครับอยู่ใกล้โรงเรียนเยอะๆนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งจอดรถรอที่หน้าโรงเรียนเนี่ยมาจอดที่ร้านนี้แหละร้านอเมซอนเนี่ยกาแฟอเมซอนนี่แหละแล้วก็พอถึงเวลาก็นัดหมายแล้วก็ไปรับนะครับที่จอดรถจอดราแล้วก็สะดวกอย่างโรงเรียนเทศบาลซี่ตรงนั้นก็ไม่ต้องไปจอดหน้าโรงเรียนในเกกะนะครับมาจอดตรงนี้แล้วนะครับผมนะกินกาแฟรอเด็กนักเรียนถ้าโตสักนิดก็บอกให้เดินมา5ที่ร้านก็ไม่เคยนะครับตรงนั้นนะก็ตอนนี้มีนงทิพพวรรณเพชรรักนะครับเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสุรัตน์พิทยานะครับก็มาทำหน้าที่ในการดูแลอยู่ตรงนี้กันนะครับแล้วก็เนี่ยควักร้านลำพูซ่องกันนะครับมือเถียงเนี่ยนะครับถ้าจะอยากกินอะไรก็โทรไปเลยนะ077-2811-13นะครับนะร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลอาหารตำสั่งนะครับหลายๆเมนูเลือกนะครับทีนี้ได้รับรางวัลมิชลินนะครับนะรางวัลมิชลินนี่ไม่ใช่ได้กันง่ายๆนะครับนะตอนนี้ก็ปรับปรุงนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับต้อนรับสมาชิกนะครับหรือการพบปะสังสรรค์ได้สบายสบายนะครับก็ควักไว้กับตรงนี้กันนะครับผมก็ตอนนี้8นาฬิกา34นาทีเราพักกันสักครู่เดียวนึงนะครับน้องนุ่มกลับมาในช่วงที่ซ่องนะครับก็จะเปิดซ่องเปิดใจนะครับให้สภากาแฟได้เข้ามาเร่งมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับผมพักกันสักครู่เดียวครับ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองกล่องไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกล่องไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร085356998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่ง

0: คุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
1: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: บริษัท PTC นิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC นิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติพลศรีสุขใส
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ขอบคุณน้องนุ่มนะครับนะช่างเทคนิคของเรากันนะครับผมพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีเวลาผ่านไปแถวบ้านนาเดิมนะครับนะก็อยากจะชวนให้ไปเที่ยวนะครับเที่ยวที่รูปล่อคุณท่านแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับมีตำนานป่าพรูกงนะครับเที่ยวห้วยน้ำดำสัมผัสธรรมชาติที่บ้านนาเดิมนะครับนะอันนี้ก็คงจะชวนกันตรงนี้นะครับท่านอำเภอท่านในท่านกำนันนะครับในอำเภอท่านกำนันภาสกรอภิบาลครุกิจนะครับกำนันกุ๊กนะครับอยากจะชวนทุกท่านนะครับไปเที่ยวนะครับนะที่นี่บรรยากาศดีมากอย่างตากลองบุตรปัดนะครับที่ระวุฒิสุภลักษณ์เนี่ยแกก็ถ่ายรูปดอกเป็ดน้ำนะครับสวยมากครับนะถ่ายรูปกลองแกเติบเลยใครสนใจจัง ทีมงานเราถ่ายภาพไรต่างๆแล้วก็ชิ้นที่นะหรือว่าจะลงไล่ทรงไล่ชดนะครับกีฬาเรื่องงานสัมมนาเรื่องต่างๆนะครับนะติดต่อได้นะครับนะที่เบาตู้ได้เลยนะครับเรามีทีมงานไล่ชดนั่นไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้เราต้องพยายามและงานการทำนะครับก็ควักยำกันตรงนี้กันนะครับก็มาขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ให้การนับนุ่นกันสักคิดนะครับขอบคุณคนอนุญาตขอบคุณปีชมนัดปิ่นแก้วนะครับจากร้านตูเดย์คาเฟ่โกนนะครับนะอันนี้แกมาแต่ว่าแกก็ไปรวมแสดงความยินดีนะครับกับวาทีกับไม่ใช่วาทีกับรองนายกทางสามฐานนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ตนชาวเห็นว่ามีน้ำชากาแฟนะครับเลี้ยงคนที่มาแสดงความยินดีนะครับนะที่เทศบาลเนี่ยกันมากมายก็ยินดีกันแต่ว่าตูเดย์คาเฟ่นะครับนะเราก็ยังเปิดให้บริการนะครับกับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ที่บางไส้แยกบางใบไม้ไปฮิตเดียวนะครับตรงนั้นครับก็แวะกันไปอุดหนุนได้นะครับจอดรถหน้าร้านแล้วก็เข้าไปสั่งนะครับกาแฟสั่งเบเกอรี่ได้ๆนะครับนะสนใจก็สามารถติดต่อเบเกอรี่นี่ก็ทำไม่ซดกันทุกวันนะครับเมื่อแต่ว่าเนี่ยบ่าวตู้ไปหนังรีงานวันชาติจีนนะครับฉลอง77ปีนะครับไปสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยนะครับก็ได้หนังคุยกับเจ้าของส่วนปั๊มนะไม่ต้องมกชื่อแกแล้วแกว่ามีปั๊มอยู่ประมาณร้อยรายอยู่แถวติดกระรุงกับวิทยาลัยเทคนิคนะครับวิทยาลัยเทคนิคการดิษนะครับนะตรงนั้นและอยู่ข้างล่างนะครับร้อยว่าร้อยรายนะครับนะแกบอกว่าราคาตอนนี้ก็8บาทเลื่อๆอยู่ตอนนี้อยู่นานนะครับก็ถือว่าแล้วก็ปาล์มของแกก็เรียกว่าสู้มากนะครับก็คงจะตัดได้สักพักเนี่ยบ่าวตู้ก็บอกว่าถ้าจะสื่อปาล์มนี่ก็ต้องมาอุดหนุนที่บริษัท

0: พัฒนาพันธุ์ปาล์มนะทีนี้ปาล์มก็คุณภาพดีนะครับผมแค่ก็บอกโอเคเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ยังตัดได้อยู่นะครับแต่ว่าช่วงแกต้องใช้มีดเท่าไรความยาว5เมตรก็ช่วงมากันตอนนี้นะครับแต่ว่าบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มเรายังเบอร์โทรกันสักทีนึงนะครับ0923709393นะครับผมก็ย้ำกันตรงนี้ทีนึงแล้วก็ห้างไปตรงกองไพศาลมิสูสุราษฎร์นะครับเจ้าแรกของสุราษฎร์ธานีช่วงนี้ยังอยู่ที่บูธในงานออโต้โชว์เคสนะครับที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีนะครับก็แวะกันไปคุยได้นะครับผมมีทั้งรายรุ่นนะครับไปโชว์อยู่นะครับตรงนั้นในบูธของศูนย์มิสูนี่ก็มีทั้งออร่ากุดเคสมีทั้งมิสูเอ็กซ์เพิร์สเอ็กซ์ฟอร์สนะครับนะแล้วก็มีหลายตัวนะครับหลายรุ่นให้ดูให้แลกันนะครับไปคุยกับน้องๆทีมงานกันได้นะครับนะฮะในงานออโต้โชว์เคสที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะครับผมบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยส์นะครับก็ย้ำกันอยู่เรื่อยๆสำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยส์อยู่ที่ชั้น3นะครับชั้น3เซ็นทรัลนะครับผมก็ควักย้ำกันตรงนี้กันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ต้องแรงถึงแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะในการที่เรามาช่วยกันไอสหกรณ์มีความเข้มแข็งนะครับถึงสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ตอนนี้ทันทีมีบัตรนะได้สิทธิ์คนละครึ่งไทยพลัส60 40เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีได้นะครับนะซื้อของใช้ที่จำเป็นอะไรต่างๆนะครับมีครบครันนะครับหรือจะแวะไปที่จุดกระจายสินค้าในบางได้ก็ได้นะครับนะหรือว่าใครอยากจะเป็นสมาชิกนะครับทั้งที่จะว่าเป็นเกษตรกรหรือไม่เป็นเกษตรกรนะครับเราก็มีแบบให้ท่านได้เลือกกันนะครับก็ไปสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะครับที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเลื้อนคุณเก่งนะครับนะท่านบริหารจัดการได้ต่างๆได้ทำให้สหกรณ์นี้ขับเคลื่อนไปได้อย่างดีนะครับผมก็ไปสมัครกันได้นะครับผมอ้าวก็น่าจะเปิดไส้ได้แล้วแหละนะครับนะเปิดไส้ได้แล้วนะครับ0774045445นะครับเบอร์โทรที่จะโทรเข้ามานะครับผมครับ8นาฬิกา44นาทีกำลังดีเลยนะครับนะนี่แหละกำลังดีให้ได้ประตูได้ขอบคุณผู้ให้การนำนุ่นรายการกันตรงนี้สักเรียบร้อยแล้วก็ได้โทรคุยกันนะครับไปดีไซน์แรกกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
1: ประตูผมก็ติดอยู่กับน้ำท่วมมาแหละผมใช้เกาะติดทั้งๆไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราแต่มันเป็นประเทศไทยเมื่อนทั้งทิ้งแกผมกว้างนะใช้แกมันชอบด่าจังท่านเคยได้ยินไหมแกว่าที่พูดว่าต่อไปเองถ้าเราอยู่เถะพนันพนันเราที่ป้องกันตัวเป็นคือไม่มีเลยด่าเราเดียวถ้าให้ผมถามนะผมถามว่ารัฐบาลฉุดไม่มั่งแค่ไม่โทษด่าเวลาเกิดไฟพิบัติตั้งแต่พญาปะก้อนนิติธาดามเป็นนายกคนแรกโดนมาตั้งเพลยเนี่ยผมว่าแหละมันฟันคือแกด่าใช้ไม่คิดช่องทางคือนักการเมืองหรือว่าชอบวะหรือว่าทันแกว่าเกี่ยวข้องเรื่องการบ้านการเมืองใช้ไม่คิดว่าต่อไปเราตีทำกันฟันคือ
0: ครับ
1: เคยลึกมั่งไม่ตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำนายดูเลยนะก็ไม่ได้ทำนายคือเขาประเมินว่ากรุงเทพมันนับวันจะน้ำท่วมเฮ็ดอะไรเขาบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมันเป็นพื้นที่ดินอ่อนแล้วถึงอีกอย่างนึงประปาไอ้บาดาลแกเขาเจาะนับเป็นล้านล้านโบอันเจ็บกับผมควังแลนะคือว่าใต้ดินมันเป็นโพรงไปแล้วแผ่นดินมันจะต่ำลงเรื่อยๆแต่ว่าตรงนั้นใครไม่ได้สนใจเลยลืมมันไปมัดแล้วผมว่าควรที่ห้าทางให้ชาวบ้านนั่นแหละเขาป้องกันตัวเองถ้าท่ามว่าป้องกันฝันพื้นนี่ผมเอาชนบดนะมาพูดชนเมืองผมไม่รู้เขาชนบดมาพูดเขาป้องกันบันทึกพอเดือนกาวขึ้นมาตัวเขาเตรียมมดในบ้านข้าวท่านอาหารแดงเขาประมาณให้ได้เดือนต่อเดือนแม่แต่เชื่อเพลิงไม่ว่าที่เป็นพื้นท่านแก๊สเขาเตรียมมดเขาบอกว่าไม่รู้ป่าใดที่เกิดขึ้นอย่าไปนึกว่าร้านค้าก็ลุยมีตั้งก็เป็นเชื่อท่านข้าวใจฟิตและแกไปด่ากรมบุตรว่ากรมบุตุไม่มีความเหม็นยังปูดไม่ได้ใครระบาด

0: ตูปิโรธรรมชาติไม่มีมนุษย์น้อยรู้ได้แม้แต่อเมริกานะพุ่งพังแหล่พร้อมๆกับไทยและพุ่งพ่ายมดงามท่วมเขาเป็นประเสริฐติจาประเสริฐติจารื่นเลวเขามีทุกอย่างแต่เขาอากาศการไม่ได้ธรรมชาติไม่เคยอ่านได้เลยธรรมชาติว่ามันดีเกิดเหตุป่านนี้ก็ธรรมดาการไม่ได้ซึ่งเราให้ชาวบ้านนี่แหละเขาเตรียมตัวกันเองว่าเตือนนะถ้าเตือนทำได้ก็ทำไอ้ไรก็ได้จึงเตรียมเอาไว้เลยก็ข้าวนาพ้นนั้นทำไม่ได้กี่สิ่งเหมือนบ้านพ้นกับพ้นก็เคยทำชาวบ้านแต่บ้านพ้นไล่บ้านทุกวันกับมันไม่ทำกันแล้วน้ำมันหรือว่ายารักษาโรคพยาบาลบางต้นกายาแก้จะเจ็บปวดไรยาล้มเตรียมกันหมดแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่เอาพนันเขาชื่อว่าเชื่อป่าได้ก็ได้ข้อนี้ตังนี้และเทตายอยู่ตรงนี้เลยเวลากระทันนั้นเราช่วยไม่ได้ซึ่งพ้มเล่เลวนั้นในกรุงเทพนานหรือวัดพื้นถีหลุมแกในต่างใจซึ่งแกควรสร้างแต่พ้มเป็นดีที่สุดคือเรือทองแบนถ้าพ้มมีตั้งชื่อรายชื่อจะบอกตูพ้มเป็นเลวว่าทุกวันนี้ธรรมชาติถ้าพ้มติดตามข้าวนะอย่าว่าแต่ประเทศไทยประเทศน้องแกเป็นน้ำแข็งกันมันไล่ลงมาเขาบอกว่าปีละ4 เม็ดลายเป็นน้ำคือว่าเกิดโลร้อนต
1: ่
0: อไปมันเบาๆว่าน้ำจะท่วมโลกซึ่งเราหาทางช่วยเลือกตัวเองกันก็จะอย่าไปหนังดาไอ้ไม่มาช่วยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้
1: อง
0: แต่ว่านี่ผมแล่คนก็ไปช่วยเพื่อนตายเลยเนี่ยผมว่าเลยพันพรือกันหนังดาแต่เพื่อนตัวเองช่วยตัวเองมั่งกันถ้าตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้แล้วผมว่าที่เป็นนังให้เพื่อนช่วยเป็นไม่ได้บางตัวกันเราไม่ช่วยตัวเองกับพอดีกับ
1: ครับผมเอฟซีเรานะครับนาเดทโฟกัสไวนิวครับสวัสดีครับทำไวนิวก็ได้เลยนะครับผมสมาคมสื่อมวลชนท้องเพื่อการท่องเที่ยวนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้งานดอนซักอินเลิฟนะครับเริ่มเวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ฮัตนังกัมนะครับผมก็ไปเที่ยวกันได้นะครับผมนะฮะเมมโพไว้ดีใจครับรองเปิ้ลน่ารักหมาครับไปให้กำลังใจรองเปิ้ลกันนะครับผมนะครับผมพีดีระบีพัฒน์บรรณานะครับก็ขอบคุณมากนะครับประสิทธิ์ชวลิตนะครับพงศักดิ์สันติธารายนนะครับน้องสุริยันติตกันนะครับน้องจรินมณีรัตน์นะครับน้องโอไอโอนะครับพินโยแก้วปีเชยฟังทิทากระด้านคีรีรัตน์นะครับขอบคุณมากนะครับรัชทัพพลนะครับผมนี่ก็ข้ามาอย่างต่อเนื่องมูนี่เราไม่เห็นพี่ติ๊กนะครับนะพี่ติ๊กยังสบายดีอยู่นะครับพี่ติ๊กนะครับผมส่งความรักความปรารถนาดีไปยังพี่ติ๊กกันนะครับผมครับ077-4045กับเบอร์โทรที่จะโทรเข้ามานะครับถ้ายังไม่มีเบอร์โทรไม่มีโทรเข้ามานี่บัตรเร่งเรื่องนี้ต้องคิดหนึ่งนะครับนะคือคุณพ่อนะครับคุณพ่อนี่มีความคิดสร้างสรรค์นะแกก็ทำรถไฟฟ้านะครับเป็นรถดำนะไม่ใช่ไฟฟ้าธรรมดานะครับเป็นรถเล็กๆแล้วก็ทำให้ลูกบ้าเล่นนะครับนะแล้วก็รถนี้ไปทุ่มไปกรบดินกรบโคลนตามถนนที่เป็นลุ่มเป็นโบ้เนี่ยนะครับนะจากอันนี้นะครับนะจากชัยยารีพอร์ตนะครับชัยยารีพอร์ตนะครับก็ได้รายงานนี่เลยนะครับบอกว่าพอนักประดิษฐ์สุดเจ๋งสร้างรถดำไฟฟ้าจับวัสดุเรือชายให้ลูกเล่นนะครับเป็นโครงเล่นนะครับที่ว่าสามารถจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีนะครับนะเป็นสิ่งที่เกิดจากไอเดียนะครับแล้วก็การที่มีความรักในการเป็นนักประดิษฐ์นะครับก็นำวัสดุเรือชายเนี่ยมาทำเป็นรถดำไฟฟ้านะครับเป็นโพสต์นะครับของคนที่ใจเนี้ยนะครับโซเชียลชื่อว่าแซนบาทไม่มีแซนดีกูไงแซนดีกูไงกูมึงกูนะมึงกูนะครับได้แบบนี้แหละนะครับชื่อแซนบาทไม่มีแซนดีกูไงบ่าวตัวเสียงกูกับกูเนี่ยมันเดียวเป็นพี่น้องจะเข้าใจผิดนะครับก็ใจทำนะครับยุมัวป่าเวชยาเนี่ยนะครับก็มาทำแล้วก็เอาคลิปมาโพสต์นะครับคุณข้ามาเอากดทุกอกทุกใจกันมากทีเดียวเลยนะครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่แกทำเนี่ยนะครับก็สุดยอดนะครับก็เรียนรู้จากอยู่ทุ่งอยู่ทูบอะไรพวกนี้แหละนะครับผมก็เก่งนะครับนะใช้อะไรราคาไม่แพงนะครับเป็นรถคันเล็กๆเดินหน้าถอยล่างได้นะครับนะแล้วก็ดำได้กันสุดยอดจริงๆนะครับผมก็ลองไปเปิดแลกันเอาเองนะครับนะว่า เป็นความ

0: ามาร์ทโค้งคุณผีนะครับนะจากเจ้าโค้งโซเชียลที่ว่าชื่อโซเชียลเส้นบาทไม่มีเส้นดีก็กูไงกูนะประตูเอาเสียงเพียนไปละคิดนึงนะไม่พลื้อนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับนะที่น่าสนใจนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนี่เขาประกาศมา3วันแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าเขาจะปิดรับวันไหนในนี้เขาก็ไม่ได้แรงไว้ก็รับสมัครนะครับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรนะครับมีตำแหน่งที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวนะครับพยาบาลศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะนิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับใครสนใจก็แค่ไปสมัครกันนะครับไปที่สายต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณชัยวุฒิครับ
0: ครับผม
1: ตรงนี้ใช่วางๆแปลกครับไม่รู้อยู่ในมัดก
0: ็
1: เลยเข้ามาคัดตาทับสักนิด
0: โอ้ได้ครับได้ครับ
1: ฟังลุงทวีพูดแล้วถึงก็บางประเด็นก็เห็นด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่ต้องทำใจนะซึ่งพันธีความพร้อมของคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันถ้ามองว่าคนกรุงเทพพบกับภัยพิบัติครั้งนี้แล้วอาจจะเลือดขึ้นหน้าหรืออารมณ์เกิดเราก็ไม่รู้นะก็มีการพูดต่อว่าต่อข้านกันพอสมควรผมก็คือคิดว่าคุณเราเวลาเจอวิกฤตแบบนี้ก็รอคนช่วยแหละแต่คนเมื่อยังไม่มาช่วยเนี่ยก็ต้องจ่ายป๋าจ่ายเสี้ยงนี่แหละพูนฐานะให้ชาวโลกเขาได้รู้ไม่ต่างกับบรรดาช่อช่อก็ต้องให้ประชาชนช่วยถ้าไม่ช่วยกาท่านก็หาได้เป็นช่อช่อแต่พอท่านได้เป็นช่อช่อได้มีผู้ช่วยแล้วก็ไม่เคยเห็นมาช่วยเลยเหมือนกันถ้าจะผูกให้ขบถ้วนนะนะซึ่งถ้าว่ามันกองบรรทุกซาดาไปในกทม.ก็ไม่ใช่ไม่มีนะแต่ไม่รู้ก็อาจจะมีแต่เรือดำน้ำเรือทองแบนไม่มีก็ไม่รู้ก็นี่ก็ต้องผูกถึงเหมือนกันแต่เห็นทุกครั้งทุกคราวถึงเกิดไฟพิบัติเนี่ย
0: ครับ
1: องค์กรเด็กชนหรือผู้มีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยก็ต้องไปช่วยทั้งหมดแหละแต่ถ้ามาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนี่ก็ไปช่วยตอนไหนเราช่วยตอนนี้แหละช่วยตอนที่ถูกย่างสงบแล้ว
0: คร
1: ับ ก็มาช่วยแก่มาช่วยให
0: ้
1: เพื่อโอกาสหน้าเวลาลงสมัครรอบไม่ยังจะได้ราวต่างคนต่างคิดแล้วครับคุณชัยวุฒิ
0: ครับ
1: นักการเมืองก็คอยคิดแต่โอ้เสี่ยงเผื่อสมัยหน้าจะได้เป็นลาวประชาชนก็คอยเมื่อพอช่วยเขาแล้วก็คอยเขามาช่วยเราบ้างนี่คือเป็นวัฏจักรของการเมืองประชาธิปไตย2475มาจนถึงวันนี้แล้วนะ
0: ครับ
1: ร้อยปีแล้วนั่น
0: ครับ
1: แต่ประเทศจีนเพิ่งครบรอบในสมัยสังคมนิยมเนี่ยไม่ถึงร้อยทีอ่ะ
0: ครับผม
1: จะประเทศที่อดตายนี่กันทั่วโลกไปมัดถูกแห้ง
0: คือ
1: ว่าขอให้ออกจากประเทศจีนให้ได้แต่วันนี้เขายื่นได้แล้วแต่เขารอร้อยปีเนี่ยยังมานั่งด่ากันเลยต้องคิดเอาเองนะประชาชนต้องคิดเอาเองเพราะว่าศาสนาก็บอกแล้วว่าต้นเป็นที่พึ่งแห่งต้นนั่นอย่าไปพึ่งใครเพิ่งตัวเองให้ดีๆก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับว่าไปแค่นี้แล้วครับ
0: ครับครับครับคุณพี่เอกรัตนะครับแกไม่ยอมเร่งเรื่องเทศบาลนะว่าที่เขามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะปั่นเพื่อบังแกก็จบนู่นเลยอ่ะไปกับทีชาติต่อไปกันนะยังพอมีเวลาให้ได้เข้ามาคุยมาเล่นกันอยู่นะครับผมครับสวัสดีครับ
2: ผมต่อให้สักนิดของคุณเอกรัต
0: ครับ
2: เวลาห้าเที่ยงนะเสร็จได้เสร็จเอาผมทำไม่โทษกับตัวเองผมไม่พูดแล้วผมเจ็บใจไอ้เรื่องห้าไอ้ด้วยว่าเที่ยงเลยเสร็จผมตั้งคลิกนี้เลย
0: ครับผม
2: เกลียดข้าวว่าใจเลยกับมาดูกับวันนี้กับ
0: ครับผมครับครับเอาครับนะช่วงเปิดใจมาช่วงท้ายนี่บ่าวตู้ก็ประชาสัมพันธ์ทั้งคิดนะต่อชาววันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สามตุลาคมนะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกนะครับนะเป็นลีกสูงสุดของประเทศไทย

0: ครับสำหรับแฟนๆกีฬาฟุตซอลนะครับต่อชาวนะครับนะทีมสุราษฎร์ธานีครับในชายากุ้งไส้ควาเราก็จะต้อนรับการมาเยือนนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมจากเบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดจากประจวบนะครับทีมเบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดนี่เป็นทีมที่อยู่ที่ประจวบนะครับก็เป็นทีมชั้นนำนะครับนะอันดับก็อยู่เหนือกรุงไซฟ้าอยู่นะครับผมกรุงไซฟ้าตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่5นะครับนะเบ็คเพิร์ลนี่น่าจะอยู่อันดับที่3หรือที่4นี่แหละนะครับผมงั้นการที่เราชนะถ้าเอาชนะหรือเสมอได้จะทำให้เราจะอยู่ในทีมที่ติดอันดับ5ไปเรื่อยๆนะครับจะอยู่ในอันดับ5ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักษาอันดับไว้ดีนะย้ายภูเก็ตย้ายทีมบุ้งเบงแบงคอก FC ได้พวกนี้มาแซงเราไว้ได้นะครับนะเพราะว่าถ้ากันอยู่ในอันดับ5นี่ไม่ถึงว่าจะมีเงินรางวัลจะมีเงินนู่นนี่นั่นได้มาร์คนะครับในการช่วยทีมนะครับผมอันนั้นก็ไปเชียร์กันนะครับทีมใหญ่นะครับบางทีสามต่อเช้านะครับหกโมงเย็นนะครับไปเชียร์กันในเน้นๆนะครับไม่มากๆนะครับแล้วก็ให้กุ้งไส้ควาเราเก็บสามคะแนนให้ได้นะครับในบ้านเรานะครับแล้วก็มาแข่งที่โรงยิมเนี้ยนะครับคนก็ชอบมากครับที่โรงยิมหนึ่งแม่ค้าแม่ค้าให้มาร์คนะครับนะแม่ค้าแม่ค้าให้มาร์คที่จอดรถได้ก็สะดวกนะครับที่จอดรถได้ก็สะดวกนะครับพักครึ่งเซตก็ออกมาถือก้องกินก้องไรปนี้ก็ยังได้คุยกับพักพวกเพื่อนฟูงนะครับนะที่อยู่ในวงการกีฬานะครับก็บรรยากาศดีครับเพราะว่ากรุงไส้ควาแข้งเนี่ยนะครับบรรยากาศดีมากคึกคักสนามกีฬามีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีสนามกีฬาเขามีไว้ให้ชายไม่ต้องเสียได้ครับมันจะเสียมันจะโทรมันจะพังถ้าชายจะการใช้งานก็ให้มันพังไปไม่พลื้นะครับอ้าววันนี้เวลาเราก็มาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับต่อชาวบ่าวตู้นะครับก็อยู่ในช่วงรายการชุมชนคนรักรถยนต์นะครับกับรถโตโยต้าสุราษฎร์ธานีโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ฟังมีปัญหาเรื่องการใช้รถใช้ราและแบบนี้นะครับก็โทรเข้ามาคุยมาเล่งหรือบ่าวลาประสบการณ์หรือว่าจะซื้อรถคันไหม นะครับก็ซื้อได้นะครับเราจะมีเซลลุงตู้มีหลายๆคนนะครับข้ามาวันนี้เวลาไม่แล้วครับต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหลวยเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามโคกและอำเภอเมืองขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาพิมพ์ระพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่รับมอบน้ำดื่มจำนวน500แพ็คจากกลุ่มสิงอาสาที่นำมามอบให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดนายอารุณเอ็มโอดนายอำเภอเมืองนายสมบูรณ์ปานย้อยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เปราะบางผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลบ้านใหม่พร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาได้ปล่อยน้ำมาประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: ีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านบริเวณริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เข้าช่วยเหลือแล้วอย่างไรก็ตามจึงฝากให้ประชาชนคอยติดตามข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งจากหน่วยงานราชการและทางเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพิมพ์ระพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ต่างชาติแปลกใจลูกเห็บตกในกรุงเทพพายุลูกเห็บตกที่กรุงเทพมหานครควบคู่ไปกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวานนี้สร้างความประหลาดใจให้กับประชาชนและสื่อต่างชาติอย่างมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่พบเห็นได้ยากในเขตเมืองหลวงโดยจุดที่พบลูกเห็บตกส่วนใหญ่หนาแน่นในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกลาดพร้าวโชคชัย4และวังหินตกปล่อยๆ พร้อมกับฝนราว 5-10 นาทีมีขนาดไม่ใหญ่มากคลิปลูกเห็บตกถูกส่งต่ออย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์นอกจากนี้ยังตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักเคลื่อนตัวครอบคลุมหลายเขตเช่นภาษีเจริญบางแคพญาไทและเขตกรุงเทพฝั่งตะวันออกอย่างบางนาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเวลาเลิกเรียนและเลิกงานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรหลายสายเช่นถนนเพชรเกษมและถนนเพชรบุรีทำให้เกิดการจราจรติดขัดสะสมอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าสาเหตุของพายุลูกเห็บตกในกรุงเทพเกิดจากกระแสลมพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่พัดพาหยดน้ำขึ้นไปในบรรยากาศชั้นบนซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งและตกลงมาสู่พื้นโลกปรากฏการณ์นี้มักเกิดในช่วงรอยต่อฤดูกาลที่สภาพอากาศแปรปรวนและความชื้นสูงและแม้จะพบน้อยครั้งในกรุงเทพแต่ก็เคยมีบันทึกเกิดขึ้นในอดีตเช่นกันสถานการณ์พายุลูกเห็บครั้งนี้เข้ามาซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมขังสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องประกาศให้ทั้ง50เขตเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากบางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมสูงเกือบ300มิลลิเมตรในช่วง48ชั่วโมงก่อนหน้าขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้อาจส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง55ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห
2: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้า

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิว

0: ปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: งินติดล
1: ้อเติ้นน่าจะฮอดหินกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดหินกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมๆร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Good day morning playing hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encode.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมท.ในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดกระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

คุณฟังคะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะเช้าๆแบบนี้กันเหมือนเดิมค่ะมาเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะกับตรงนี้ค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณตัญญงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับผิวกายกับเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะมาปลุกพลังความมั่นใจเลิกซ่อนผิวหมองได้เวลาที่จะให้ผิวนั้นได้เปล่งประกายกันแล้วนะคะเชื่อแน่ค่ะว่าสาวๆทั้งหลายหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆทั้งหลายก็อยากจะมีผิวกายที่มีออร่ามีความสวยมีความสว่างกระจ่างใสค่ะฉะนั้นอยากจะถามนิดนึงว่าสาวๆคนไหนนะคะเวลาที่แบบว่าเราไปซื้อเสื้อผ้านะคะไปซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งมาแล้วก็มีแบบว่าแอบโชว์ผิวนิดๆเซ็กซี่หน่อยๆเปิดหน้าเปิดไหล่เว้าตรงนั้นเว้าตรงนี้แล้วปรากฏว่าพอเรามาลองใส่ดูเราก็จะไม่มีความมั่นใจค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอเปิดไหล่ปุ๊บโอ้ยตรงไหล่ก็ดำนะคะพอเปิดโชว์หน้าท้องนิดๆเห็นรายๆใส่เสื้อผ้าลูกไม้โอ้ผิวก็ไม่สวยจะขาดความมั่นใจท้ายที่สุดแล้วก็คือเก็บเสื้อผ้าตัวเก่งของคุณเอาไว้ในตู้ผ้าเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจะไม่มีความมั่นใจนะผิวเราไม่สวยเราจะใส่ยังไงล่ะพอใส่เดินออกไปโอ้คนนั้นก็บ้วยปากแบบส่งซิกให้เพื่อนดูกันว่าโอ้ยดูสาวนั้นสิดูคนนั้นสิแต่งตัวแบบนะคะฉะนั้นเราก็จะไม่มีความมั่นใจแน่นอนค่ะฉะนั้นน้องอ๋อยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะให้คุณได้มีผิวที่มีความมั่นใจเรามาปลดล็อกกันกับผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกมาบูสต์ความมั่นใจขั้นสุดกันค่ะด้วยการใช้โลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเรานะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันแล้วเพราะว่ามีภาพยนตร์โฆษณาผ่านทางทีวีออกไปนะคะเยอะแยะมากมายแล้วหลายๆท่านก็ซื้อมาใช้ได้ผลแน่นอนเห็นผลแบบไม่ต้องรอนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณใช้เป็นประจำทุกๆวันนะคะทาตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณรับรองค่ะว่าบูสต์ผิวได้อย่างมั่นใจผิวออร่าฉ่ำๆแน่นอนเตรียมชุดเก่ง

0: ของคุณออกมาแล้วก็ไปสาดแสงให้วาบวิวกันได้เลยค่ะให้โลกได้ตะลึงกันกับผิวออร่าช่ำๆของคุณกันนะคะกับเพียสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพียสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะผิวสวยต้องโชว์ค่ะเชื่อแน่นะคะว่าถ้าคุณมีผิวสวยคุณก็กล้าจะโชว์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองโอ้ยก็ไม่อยากจะโชว์อยากจะแอบผิวเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นนะคะฉะนั้นเรามาเจาะ

กันกับสารสกัดพรีเมียมสปาร์คออร่าทุกสีทุกสูตรกันเลยค่ะกับโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพสัตบอดี้วัตทินิ่งโลชั่นที่บอกต่อๆกันมานะคะเรียกว่าบอกปากต่อปากกันเลยล่ะทุกบ้านต้องมีค่ะบ้านไหนยังไม่มียกมือขึ้นเลยนะคะต้องรีบไปซื้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุยจะคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะตกเทรนเอาเปล่าๆนะคะฉะนั้นทุกบ้านต้องมีค่ะต้องยกให้โลชั่นเพสัตของเราเพราะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการที่จะมาปรับผิวของคุณให้ดูสว่างกระจ่างใสใครที่ผิวหมองหมองผิวไม่สดใสไม่เปล่งประกายไม่มีออร่าต่อแต่นี้ไปบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณใช้โลชั่นเพสัตของเราแล้วนะคะคุณจะมีผิวที่มีออร่านะคะแล้วถ้าถามว่าสูตรไหนดีน้องอ๋อยบอกได้เลยค่ะว่าดีทุกสีทุกสูตรแน่นอนค่ะมีให้เลือกกันถึง4สี4สูตรด้วยกันค่ะนั่นก็คื อสูตรคอลลาเจนค่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนหรือจะเป็นสูตรอัลฟาอาบูตินจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงจะเป็นสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่ของเราจะเป็นสีชมพูเข้ม Red Love Apple ค่ะจำชื่อนี้กันไว้เลยจะช่วยเร่งผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นสวยใสแบบคูณ2เลยค่ะต้องไปลองเองนะคะถ้าฟังน้องอ๋อยแล้วอาจจะเอ๊ะจะจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นบลาบลาบลาไม่ต้องกังวลค่ะคุณซื้อมาใช้ด้วยตัวคุณเองแล้วจะถูกอกถูกใจนะคะแล้วแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปเลย4สี4สูตรรับรองค่ะว่าติดใจแน่นอนแล้วราคาไม่แพงราคาจับต้องได้นะคะรีบไปซื้อมาใช้กันกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

0: ออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยต้องโชว์อย่างที่บอกนะคะใครมีผิวสวยโชว์ได้เลยค่ะไม่ต้องอายใครค่ะแต่ถ้าใครที่ยังมีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองนะคะน้องอ๋อยต้องบอกว่าอย่าไปโชว์เลยอายเขาจริงๆค่ะนะคะฉะนั้นอยากจะมีความมั่นใจอยากจะโชว์อยากจะอวดผิวออร่าฉ่ำๆแบบนี้รีบเลยค่ะไปซื้อโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นมาบำรุงผิวกายของคุณกันนะคะให้คุณได้มีผิวสวยมีความมั่นใจเกินร้อยมีดีก็ต้องโชว์นะคะฉะนั้นมาอัพผิวสวยกันต่อกับโลชั่นเพสัตของเรากันได้นอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วบรรดาจุดด่างดำต่างๆค่ะสีผิวของเราที่ไม่เรียบไม่สม่ำเสมอก็จะจางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะทำให้ผิวนั้นยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะเนื้อโลชั่นบางเบาซึมซับสู่ใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วทาได้บ่อยได้เท่าที่ต้องการกันเลยนะคะทาได้วันละ3เวลาเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนโน่นนี่นั่นแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยค่ะนะคะยิ่งบ่อยก็ยิ่งดีเพราะว่าผิวของเราจะไม่แห้งจะไม่หยาบกร้านทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะเมื่อผิวของเราพร้อมออร่าก็มาเต็มๆค่ะแล้วจะมีความมั่นใจเกินร้อยฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนฝูงมาเลือกซ่อนผิวหมองๆของคุณกันแล้วออกไปโชว์ไปสาดแสงกันกับผิวสวยๆฉ่ำๆกันได้ออร่ามาเต็มๆกับโลชั่นเพสัตที่มีคุณภาพอย่างเรานะคะ4สี4สูตรย้ำกันไว้เลยค่ะไปหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกันเคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์อ
1: ย่าลืมนะคะใครอยากจะมีผิวสวยนะคะน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้เคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นกันเลยค่ะบำรุงผิวพรรณของคุณกันเป็นประจำนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาตัวให้ทั่วร่างด้วยเคสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนื้อครีมบางเบาซึมซาบสุดใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเนอะหนะแล้วก็ให้คุณได้มีผิวสวยผิวออร่าฉ่ำๆเลยนะคะสีสีสีสูตรค่ะนั่นก็คือสีชมพูคอลลาเจนสีเขียวอัลฟาอัลบูตินสีฟ้าปกป้องผิว24ชั่วโมงแล้วก็สุดใหม่ของเราก็คือ Red Love Apple ค่ะสีชมพูเข้มเลยทีเดียวนะคะฉะนั้น4สี4สูตรนี้ชอบสีไหนแบบไหนก็มีหลายไซส์หลายขนาดกันเลยทีเดียวล่ะนะคะติดอกติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณจะมีผิวที่มีออร่าฉ่ำๆมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสแบบล้ำลึกกันเลยนะคะต่อแต่นี้ไปนะคะเดี๋ยวจะไปส่งตายายเออยังทันค่ะนะคะบำรุงผิวพรรณของคุณกันกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นได้เลยค่ะแล้วคุณพร้อมจะอวดผิวสวยๆให้กับใครๆได้เห็นจะไม่มีใครมาซุบซิบนินทาคุณแน่นอนเพราะว่าคุณมีผิวที่ออร่าฉ่ำๆมีแต่จะบอกว่าโอ้ยดูคนนั้นสินะคะเดินเด่นสง่ามาแต่ไกลเพราะว่าผิวออร่าแน่นอนค่ะฉะนั้นอยากจะมีผิวสวยผิวออร่าแบบนี้กับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะอย่างที่บอกว่าดีทุกสีทุกสูตรเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 จะช่วยอัพผิวให้สว่างกระจ่างใสแถมยังมีสารสกัดก็คือพรีเมียมเลยค่ะเป็นตัวเด็ดๆที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นจะเป็นอัลฟาอัลบูตินจากอเมริกาหรือจะเป็นแอปเปิลจากเกาหลีนะคะ Red Love Apple สูตรนี้นะคะสูตรสีชมพูเข้มนี้นะคะจะเรียกว่าดีหน่อยเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากจะมีผิวแบบออร่าแบบเร็วนะคะฉ่ำๆเร่งผิวของคุณให้บูสต์ได้สว่างกระจ่างใสขึ้นก็ต้องเป็นสูตรนี้เลยค่ะนะคะฉะนั้น4สี4สูตรของเราออร่าพุ่งกันทุกสีทุกสูตรแน่นอนค่ะฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณรู้จักได้ใช้กันแล้วใช้วันนึงกี่ครั้งกี่รอบก็แล้วแต่ค่ะนะคะเมื่อไหร่ที่เราเห็นผิวของเราแห้งผิวของเราดูหยาบกร้านนะคะใช้ไปเถอะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะผิวของคุณจะเรียบสว่างกระจ่างใสอย่างแน่นอนค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการค่ะมีความสุขกันทุกๆวินาทีเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวพรรณของคุณกันได้กับเพียสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น4สี4สูตรนะคะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายค่ะวันนี้เวลาหมดจากลาการพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ปริศนาณตันยงสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายขนระเบิดใส่รถพ่วงข้างถล่มปั๊มพีทีตากใบนราธิวาสตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาตาบาบริเวณบ้านปูลานิบงหมู่1ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวานนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายได้ลอบนำระเบิดแสวงเครื่องบรรทุกมากับรถ3ล้อพ่วงข้างก่อนนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณด้านหน้าปั๊มจากนั้นคนร้ายได้ไล่พนักงานให้ออกจากปั๊มก่อนจะจุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้แรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดกระจายเข้าทำลายพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะหัวจ่ายน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานปั๊มได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นายหามะไซดีอายุ35ปีและนางสาวซาวิตออูมาอายุ33ปีทั้ง2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการกันพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อรักษาความปลอดภัยและเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดในช่วงเช้าวันนี้หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุระเบิดครั้งนี้อาจเป็นผลพวงจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครือข่ายยาเสพติดและเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จึงมีความเป็นไปได้ว่าเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมันพีทีครั้งนี้เป็นการตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กทม.ใช้ท่อซิ่งช่วยเคหะร่มเกล้าลาดกระบังดึงน้ำลงคลองประเวศเร่งกู้พื้นที่ด้านตะวันออกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังไม่มีฝนตกเพิ่มเติมโดยฝนที่ตกเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ส่วนใหญ่ตก

0: ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีประมาณ90มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมีฝนประมาณ30มิลลิเมตรจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำมากนักภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดโดยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังและเคหะชุมชนร่มเกล้าผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่สำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกทม.ได้นำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเร่งการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วพร้อมจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดื่มน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงดีขึ้นทั้งบริเวณสำนักงานสรรพากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกทม.จะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วกระสอบทรายกั้นน้ำที่ชัยนาทพังทลายน้ำทะลักท่วมวัดและโรงเรียนแม่น้ำเจ้าพระยายังไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทต่อเนื่องและเมื่อคืนนี้หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาสูงขึ้น47เซนติเมตรส่งผลให้กระสอบทรายกั้นน้ำแถววัดโคกจันตำบลโพนางดำตกและวัดมะปรางตำบลโพนางดำออกต้านกระแสน้ำไม่ไหวพังทลายลงมาน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างและระดับน้ำสูงขึ้นบางจุดท่วมสูงกว่า1เมตรต้องใช้เรือสัญจรชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงคอแล้วแม้จะเคยชินกับน้ำท่วมบ้านเกือบทุกปีแต่ก็รู้สึกเครียดทุกครั้งส่วนที่ถนนคลองมหาราชมีชาวบ้านกว่าร้อยครอบครัวหนีน้ำขึ้นไปอาศัยอยู่ทำให้ถนนเหลือช่องจราจรเพียงช่องเดียวการสัญจรลำบากทางนี้อำเภอสัพพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว5ตำบลชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปก

0: Sok Mania.
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล้อ
1: เติ้นน่าจะฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมแคมรสชาติลงตัว
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอตเรดิโอโกกรีนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: นะคะโนวันเอลค่ะเป็นศิลปินที่แบบมีความโดดเด่นเรื่องของเพลงรักนะคะคิดถึงต้องโทรหาแต่ถ้าคิดถึงพอตียืมตังไม่ต้องโทรก็ได้นะคะหยอกหยอกหยอกสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio 2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลาสายๆช่วงเวลาดีดีของพวกเราทุกคนก่อนที่จะไปกินข้าวมื้อกลางวันกันแล้ววันนี้ก็เดินทางมาถึงวันศุกร์สุดสัปดาห์อีกแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมค่ะเมื่อวานเป็นไงบ้างใครเป็นเศรษฐีหน้าใหม่บ้างยินดีกับเศรษฐีหน้าใหม่ทุกคนเลยนะคะโอ้ลอตเตอรี่แบบว่าออกแบบเนาะโอ้จำเลขหน้าไม่ได้นะแต่ว่าเลขหลังนี่คือ701ใช่ไหมคะ70ทั้งบนทั้งล่างเลยจ้าอืมฮาเลริทัสซูนะนาติทุกนะคะ ล่างเลขท้าย2ตัวลอตเตอรี่ก็70ค่ะข้างบนก็701หลังก็70นะคะตัวเลขท้ายที่สุดแล้วไม่ไปไหนเลยนะคะอ่ะเอาเป็นว่ายินดีกับทุกคนเลยที่มีโชคมีลาภเมื่อวานนี้นะคะยินดีด้วยจ้า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางวิทยุนะจ๊ะคลื่นความถี่ FM 102.0 MHz ค่ะติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสาร Variety บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแล้วก็รับชมผ่านทางแอปฟ้าด้วยนะคะทักทายก่อนแอปฟ้าใครเข้ามาแล้วบ้างสุดที่ใจเจ้าไขว่คว้านะคะจากบ้านนสารขอเป็นเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะคะของวงเคลียน้องต้นน้ำสวัสดีครับขอพูดทำไมในเวอร์ชันของลิปตาแล้วก็พี่ตู่ภพธรพี่สุศักคนนะคะจากทำตกดัดฝาจ้าวันศุกร์ขอให้สุขสมหวังกันทุกคนทุกท่านเลยขอบคุณคำอวยพรจ้ะพี่เอียดอนุพงศ์จากนครศรีนะคะทักทายวันศุกร์สุดสัปดาห์มาพี่สุวรรณีสวัสดีจ้ะพี่โอมขอเป็นนำของลิงกินพาร์คมาพี่พงศักดิ์สวัสดีค่ะพี่จรินทร์ตาวรมะพร้าวถอดเสื้อรายงานตัวสวัสดีจ้าสวัสดีทางต่อๆนะคะสวัสดีน้องภูมิค่ะขอเป็นขายตรงโอเลี้ยงสยามพลมาพี่วีสุขสวัสดีจ้าสวัสดีนายชาไทยชอบกินโกโก้นายชาไทยชอบกินโกโก้พอพูดถึงชาไทยเนี่ยสังเกตไหมคะว่าตอนนี้ในสุราษฎร์เราหูร้านชาผุดขึ้นมันดอกเห็ดเลยนะร้านชาผุดขึ้นมันดอกเห็ดเลยเดี๋ยวชานู้นชานี้เต็มไปหมดเลยฉันกินจนฉันเย็นชาหมดแล้วเนี่ยไอเราก็เป็นพวกอยากลองซะด้วยสิลองไปเรื่อยนะคะชาร้านไหนเปิดใหม่ก็ไปลองซะหน่อยเออกินจนแบบเย็นชาชาเย็นหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าร้านชาเยอะมากบางทีก็กินเยอะจนแบบนอนไม่หลับตาค้างก็มีนะคะชัยมานสวัสดีค่ะขอสบายดีไหมพาราต้ามาขอบคุณค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: แนะนำเพลงได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงนี้ก็เป็นเพลงสตริงนะคะเพลงเก่าซิงเก่าซิงใหม่ได้หมดเลยค่ะตามคำขอที่อยากฟังเนาะแล้วก็ชั่วโมงหน้ากับแนวเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะวันนี้วันศุกร์ก็สบายสบายถูกใจก็คบกันไปคำคมพลังบวกมาฝากกันสักหน่อยชั่วโมงนี้ในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะวันนี้หยิบคำคมพลังบวกในการเริ่มต้นวันใหม่มาฝากแล้วกันเนาะอดีตเป็นบทเรียนวันนี้เป็นของขวัญส่วนอนาคตเป็นแรงบันดาลใจค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นขอทุกคนมีแรงบันดาลใจที่ดีนะคะวันนี้เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดเพราะเราตื่นมาอุ๊ยฉันยังมีลมหายใจนะคะฉันยังได้บอกรักตัวเองยังตื่นขึ้นมาและได้เจอพร้อมหน้าพร้อมตากันคนในครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกหลานเหลนหลนนะคะตื่นขึ้นมายังได้บอกโอ๊ยฉันจะแบบมีงานทำได้เจอเพื่อนร่วมงานนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้จึงถือว่าสิ่งที่เรามีในวันนี้เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดแล้วนะคะส่วนอนาคตก็คือแรงบันดาลใจค่ะให้เราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจส่วนเรื่องของอดีตก็ผ่านมา

0: และทุกอย่างเป็นบทเรียนในชีวิตหมดเลยนะคะไม่ว่าจะสุขทุกข์ยังไงก็ถือว่าเป็นบทเรียนทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นในวันนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความหวังแล้วก็ค่อยๆทำวันนี้ให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราเองค่ะ
1: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่เสนีนะคะขอเพลงเกษียณของหลงลงลายได้ค่ะพี่ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจัดให้นะคะตาวองขอยกมาทั้งสวนพี่ไผ่ตะกัวป่าสวัสดีค่ะพี่ไผ่หวัดซ่วยหมาขอบพระคุณค่ะ เกินแล้วอันนี้ปะอีกสักหนึ่งเพลงค่ะก่อนที่จะไปอัปเดตราคาทองกันซิงเกิลใหม่จากวงเคลียร์นะคะกับพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวง

พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงค่ะสวัสดีคุณชัดชัยด้วยนะคะทักทายกันมาทางต่อๆหนูขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองกันก่อนนะคะในช่วงนี้ดูกันค่ะว่าราคาทองนะคะเช้าวันนี้จะไปทิศทางไหนช่วงนี้อยู่ในช่วงของทองขาลงนะคะหลายคนก็ช้อนเก็บกันค่ะช้อนเก็บก่อนนะคะช่วงนี้เดี๋ยวอัปเดตกันค่ะ

0: FM Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: ขออภัยนะคะพี่ยุ้ยติดภารกิจด่วนอยู่จ้าไม่สะดวกเข้าสายเดี๋ยวก็ขอดูราคาทองสักครู่หนึ่งนะคะว่าอัปเดตมาแล้วยังเอ่ยเช้าวันนี้ TikTok ว่ามีนะคะขอดูราคาทองก่อนอุ้ยราคาทองเช้านี้ยังไม่อัปเดตมาเลยราคาทองเช้าวันนี้ยังไม่อัปเดตมาเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งก็ไม่นะโอเคไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ฟังค่ะราคาทองก็ยังอยู่ในช่วงของช่วงลงอยู่นะคะช่วงนี้ช่วงลงอยู่แต่ก็ทยอยเก็บนะคะทยอยช้อนเก็บค่ะตามคำแนะนำของพี่วีนะคะว่าให้ลูกค้าทยอยช้อนเก็บก่อนนะคะช่วงนี้ทำกำไรระยะสั้นไปก่อนค่ะแต่ก็ไม่บอกได้จริงๆนะคะว่าราคาทองมันจะลงไปทำต่ำสุดเท่าไหร่แล้วก็จะไปสูงสุดที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นราคานี้ถ้าทุกคนมองว่าสามารถช้อนเก็บได้ก็ทยอยช้อนเก็บไปก่อนยังคงเน้นย้ำเหมือนเดิมนะคะในส่วนของฝั่งห้างทองแม่มะลี7ค่ะที่จำหน่ายทองรูปพรรณสำหรับลูกค้าที่อยากจะผ่อนทองมาเก็บไว้หรืออยากจะผ่อนทองมาสวมใส่แต่ไม่มีบัตรธุรกรรมทางการเงินสำหรับผ่อนบัตรเครดิตไม่มีไม่ต้องกังวลค่ะตอนนี้ห้างทองแม่มะลี7นะคะพิเศษจริงๆให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์แค่พกบัตรประชาชนใบเดียวไปเลือกทองผ่อนได้ทั้งร้านเลยค่ะจะเลือกผ่อน3เดือน6เดือนทั้งนี้ตามที่ลูกค้าสะดวกเลยเราไม่จำกัดช่วงอายุด้วยนะคะถ้าคุณมีกำลังผ่อนได้เราให้ทุกคนสามารถผ่อนได้สบายๆกับทางร้านได้เลยฝั่งห้างทองแม่มะลีเจ็ดค่ะแวะกันไปได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนฝั่งซื้อขายทองคำแท่งก็เช่นเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ต้องการเข้าไปขอคำแนะนำปรึกษาพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของการลงทุนทองคำเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาแล้วก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะสอบถามเพิ่มเติม0772069000 0772069000ค่ะโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำค่ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: กันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลอง

0: ทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารฤดีพร

ทั้งสวนค่ะไอซ์สรัญญูเพลงนี้ถามถึงมาจากตาวันจัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีเพื่อนปุ้มด้วยนะคะสวัสดีพี่สุชาติทองคำค่ะพี่โยบอกว่าถูกชาเย็นร้านไหนมาถูกชาเย็นร้านไหนมาวันนี้ยังไม่ได้กินชาเย็นเลยพี่นะคะกินเยอะจนเย็นชาหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยสวัสดีนะคะขอบคุณพี่โยมากๆนะส่งของขวัญมาให้นะคะน้องภูมิบอกว่าที่โคออฟมีงานบอลลูนนานาชาติอยู่อ๋อใช่พี่ก็เห็นจากหน้าแอปฟ้าอยู่เหมือนกันหน้าไปเดินเหมือนกันเนาะที่โคออฟนะคะเขามีงานแบบประดับไฟอะไรเป็นซุ้มไฟอะไรเยอะแยะมากมายเลยอะสวัสดีค่ะใครอีกเมื่อสักครู่นี้ที่เสนีหรือว่ามีนามแฝงในวิทยุว่าตาปี307สวัสดีพี่ตาปี3

0: 307นะคะเมื่อวานนี้รับทรัพย์ไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปเดินโคออฟใครเจอทักได้วะใครรู้จักปีเซนีหรือว่าใครรู้จักปีตาปี307นะคะแกจะไปเดินงานโคออฟค่ะแกว่าถ้าใครเจอแกทักได้เลยวะตั้งแต่ว่าแกรับทรัพย์กันชงให้ตู้เบอร์นะคะทักเลยนะคะทุกคนว่าปีเซนีเลี้ยงน้ำสักแก้วดิปีเซนีเลี้ยงลูกชิ้นสัก3ไม้ดิว่ากันถูกหวยยินดีด้วยนะพี่นะโชคดีมากอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้แวะกันไปที่สุภกิจมอเตอร์สักหน่อยค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียงสักควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านใหม่ขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: สุภกิจมอเตอร์ค่ะเดี๋ยวดูสักนิดนึงว่ามีโปรอะไรงามๆไหมเพราะว่าขึ้นเดือนใหม่แล้วเมื่อวานนี้ก็พอประชาสัมพันธ์ไปถึงเรื่องของทุกวันศุกร์นะโอ้อย่าลืมมาทุกคนวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์ค่ะย้ำอีกครั้งนึงก็แล้วกันFriday Donut ค่ะสุภกิจมอเตอร์พร้อมเสิร์ฟความอร่อยจากมิสเตอร์โดนัทนะคะให้ลูกค้าทุกท่านเลยทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนตุลาคมแล้วเจอกันวันนี้ศุกร์แรกนะจ๊ะเฉพาะที่สาขา4แยกแสงเพชรศุกร์ได้แล้วจะเท่าศุกร์นี้มีโดนัทที่สุภกิจมอเตอร์ทุกวันศุกร์จ้ะลูกค้าจ๋าอยู่ใกล้สาขา4แยกสุภกิจมอเตอร์จัดนะจ๊ะจัดนะจ๊ะเราจะยกให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะย้ำว่าเฉพาะที่สำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรนะจ๊ะเฮ้ยไปกันได้เลยวันนี้วันศุกร์ไปกินโดนัทฟรีกัน
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: นะคะพี่เอสุดหล่อด้วยนะจ๊ะสวัสดีกันเข้ามาขอบคุณมากมากค่ะมาเต็มบรรยากาศฟังเพลงช้ากันต่องานเก่าๆจากพาราต้าค่ะสบายดีไหม

ไม่ได้หยิบมาเปิดนานแล้วเหมือนกันนะคะเพลงนี้งานจากป่าเบิร์ดผิดตรงไหนคะขอบคุณน้องๆจากทางต่อด้วยนะคะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มตู้เพลงสามัญประจำบ้านพี่สมยศสวัสดีนะจ๊ะทักทายพี่วันด้วยทางต่อพี่เอกสุดหล่อด้วยขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ทักทายหนึ่งสายจากหลังไมค์จากพุนพินด้วยนะคะอยากฟังเป็นโกหกหน้าตายมาวันนี้ขอเปิดเป็นเวอร์ชัน AI ให้ฟังแล้วกันค่ะ

AI AI คือใครใครคือ AI เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกคนเลยค่ะชั่วโมงแรกนะคะเพลงนำของ Linkin Park มันเปิดไม่ทันนะพี่นิดหน่อยได้ไหมนิดหน่อยได้ไหมพี่โอมอันนี้เพลงดังของเขาเลยนะเนี่ยเพลงเนี้ยชั่วโมงหน้ากับมาฟังเพลงลูกทุ่งไปชีวิตกันนะคะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ส่วนชั่วโมงแรกของเราขอบคุณทุกคนเลยเดี๋ยวเจอกัน

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายลอบยิงอสชุดคุ้มครองตำบลเสียชีวิตขณะกรีดยางเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกอาสารักษาดินแดนอสและชุดคุ้มครองตำบลชอตตอคอลูโบยีไรบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกามหมู่8ตำบลลูโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้นายมะกอเซ็งโลมะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการลาพักโดยเมื่อช่วงเช้าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปกรีดยางพาราในสวนของตนเองต่อมาเวลาประมาณ 7:30 น.ขณะกำลังกรีดยางได้มีคนร้ายซึ่งซุ่มอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางใช้อาวุธปืนลอบยิงส่งผลให้เสียชีวิตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลลูโบยีไรก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนายกกำชับเตรียมพร้อมแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนและคลาดเคลื่อนกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมทุกมิติกรณีหากมีเหตุการณ์ที่จะต้องรับมือกับอุทกภัยในจังหวัดต่างๆจะได้บูรณาการการทำงานและร่วมแรงกันไปแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินมีฝนอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้จับตาน้ำเจ้าพระยาเขื่อนระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจ่อถึงอ่างทองบ่ายนี้อยุธยารับมวลน้ำเหนือสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาหลังฝนตกหนักพื้นที่ตอนบนทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดมวลน้ำถึงอ่างทองช่วงบ่ายวันนี้เตือนประชาชนริมน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำอาจเพิ่มสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังโดยกรมชลประทานรายงานเมื่อเวลา 6:00 น.ที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานี43บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ

0: เหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้านศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่ามวลน้ำจะเดินทางถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณ 15-16 นาฬิกาวันนี้สำหรับพื้นที่แหล่งแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชัยโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-30 เซนติเมตรส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญโพทองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวม600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนบรรยากาศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งเป็นจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากกระแสน้ำเชี่ยวแรงโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดมีการยกผนังกั้นน้ำระยะทางประมาณ400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากประ

0: 비숍 마니아.
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเมสเซนเจอร์เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

จังหวะเพลิดเพลินนะคะสุขสุดหันษาจริงๆค่ะสาวแก้มแดงเขาเปิดเวอร์ชันนี้โดยน้องแอม C2 แล้วก็น้องมน C2 ค่ะขอบคุณพี่นพรัตน์ด้วยนะคะที่แนะนำกันเข้ามาเนาะสำหรับเพลงนี้นะคะจัดให้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นขายตรงค่ะเพลงที่น้องภูมิแนะนำเข้ามาเนาะสวัสดีเสียเอ็มพระแสงด้วยมาขออนุญาตขิงขิงเรื่องอะไรจ๊ะคนดูหวยมารายงานตัวไว้วายคนถูกหวยมารายงานตัวขออนุญาตขิงดีเจยุ้ยขอบคุณค่ะโอ้เสียเอ็มถูกกี่บาทอีกล่ะเมื่อวันนี้แม่คนดวงจะดีอะไรก็มาฉุดไม่อยู่เนาะเอาเป็นว่ายินดีด้วยแล้วกันนะจ๊ะไปสนุกกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะสำหรับครบสอน

ครบซ้อนค่ะปุยแอลกอฮอล์นะคะสำหรับเพลงนี้จัดไปเพื่อความบันเทิงวันศุกร์สุดสัปดาห์กลับมาชั่วโมงที่2ค่ะชั่วโมงนี้ในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จ้าช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ทักทายพี่ละดาด้วยนะจ๊ะสวัสดีพระเครื่องเมืองพุทธค่ะอยากฟังเป็นเพลงวอนฝากจันนะคะของคุณปิ่นปฏิมาสวัสดีพี่จรินนะคะพี่จรินบอกพี่ได้7สู้5ใบว้าวลอตเตอรี่507ใบก็ได้ประมาณเป็นหมื่นนะพี่นะประมาณ 10,000 นะคะฮักผาซี่อะไรก็แล้วก็เลือกประมาณ 9,000 บาทยินดีด้วยค่ะพี่จรินโชคดีมากเลยโอ้ย FC อสมทมีแต่คนถูกหวยอ่ะ CM ประแสนก็ถูกพี่มิชัยจ๋าเมื่อวานหมดไป600ไม่ตู้ครับว้าจะรวยไม่วาดไม่ไหวสักหน่อยนะคะเมื่อวานถูกกินไป600จ้านะพี่เขาตั้งใจว่าอีรวยนะคือแบบเอาให้แบบว่าอะไรนะพังก็แล้วแล้วแบบนั้นใช่ไหมพี่พังเขาแล้วนะคะว่าจะรวยไม่หวาดไม่ไหวนะคะสุดท้ายก็ลบมาเป็นคุณมิตรชัยเหมือนเดิมนะคะไม่เป็นไรพี่งวดหน้าเอาไม่นะคะเอาไม่รวยไม่ไหวแล้วนะคะเอาไม่พี่นุ๊กบอกว่าไม่โดนเลยไม่โดนเลยนี่หมายถึงว่าไม่ถูกสักตัวเลยใช่ไหมพี่ประมาณนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะพี่เรามีเพื่อนเยอะค่ะพี่คนถูกหวยเขามีเพื่อนน้อยค่ะเราคนไม่ถูกคนมีเพื่อนมาร์กนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับทุกคนเลยที่ถูกหวยรวยโชคนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันที่บริษัท BO กันสักหน่อยค่ะ

0: ริษัทพีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะคุณฟังค่ะบริษัทอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์แต่เราดูแลครบจบเลยเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะครบวงจรนะคะให้กับทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ทั่วประเทศด้วยนะคะเหนือกลางอีสานใต้ออกตกค่ะเรียกใช้บริการที่เราได้ด้วยมาตรฐานคุณภาพงานของเรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทยนะคะดูแลครบจบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทรวมถึงจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำครบทุกขั้นตอนนะคะครบทุกชนิดเลยประกอบตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าค่ะรวมถึงจำหน่ายติดตั้งนะคะอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟติดต่อเราได้เลยทุกขั้นตอนเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมงานทุกๆขั้นตอนนะคะทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะบริหารงานโดยผู้บริหารคนเก่งของเรามากความสามารถกับพี่โอ๊ตคุณพีรเดชวิโรจน์เซฟเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในมือถือก่อนได้เลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เรียกใช้งานไม่เป็นไรค่ะแต่เวลาจะเรียกใช้งานเนาะจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนนะคะจะได้นึกถึงว่าเออน้องกระเพาเคยบอกไว้แล้วนะคะ07295111 07295111เบอร์ออฟฟิศค่ะหรือ086471-3221 086471-3221บริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง17:00 นนะคะบริการทั่วประเทศยกเว้น3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะสวัสดีคุณเจตนะคะติดตามแล้วขอบคุณมากๆค่ะพี่จรินมณีรัตน์สวัสดีทางต่อๆด้วยสวัสดีคุณเรดมีนะคะแดดออกแล้วซักผ้าห่มอ่ะแดดออกแล้วสักพักอมที่ว่าเมื่อทุกเบอร์เลยว่าไอ้ยาแคบๆตาพี่แคบๆตาก่อนที่ว่ามันจะอยู่กับเราไม่นานนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวต้นเดือนนี้อุตุเขาเตือนฝนอีกนะพี่นะถ้าใครอยากจะซักผ้าห่มช่วงนี้ก็รีบๆนะจ๊ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่อ้อจากทุ่งเตาใหม่ด้วยจ้าวันนี้แนะนำงานใหม่จากกล้วยสแตมมานะคะกับสีดาลุยไฟ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

งเพราะบันเทิงซอย18มาเจอกันนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายค่ะก่อนที่จะไปกินข้าวกลางวันกันพี่เดือนจ้าสวัสดีจ้านะคะสวัสดีพี่เอียดจากทาชนะด้วยนะคะพี่เอียดทาชนะอยากฟังฝากใจไปกับนกค่ะบอกว่าพี่เซนกับพี่เดือนกับพี่สมใจกันนะคะให้หนองสายม่วงหนองกระเพราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะทีมงานสายเขียวบางกล้วยอยากฟังหนุ่มเรืออ้วนนะคะพี่เซนตาวนด้วยจ้าแล้วก็มีพี่อะไรนะพี่ณัฐพรใจห้าวนะคะสวัสดีพี่จรุณศักดิ์บุญคงด้วยนะคะเป็นน้องของนายกบอยว่าเป็นลูกบ้านนายวัวขั้นดอนเข็ดนะคะที่การดิดขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ว่าทักทายกันนะคะซึ่งงอนหนองภูมิบอกว่าสมาชิกดาดฟ้าลวงย่องวะสวัสดีพี่ลวงย่องนะคะก็เพลงรักไม่ไหวแล้วโวยมาไปกับแม่ไม้ปลายน้ำทุกคนเลยไอ้ยะให้กันต่างตำบลหนองหมู่บ้านเลยนะคะไม่ไหวจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้แต่ว่ามีหนึ่งเพลงค่ะที่ TFC ขอมากระเพราเกือบลืมไปเลยถึงแม้ว่างานเกษียณจะผ่านกันไปหมดแล้วเพราะว่าปีนี้1ตุลาคมตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่แล้วนะคะสำหรับงบปี70ก็มี FC อยากฟังเพลงเกษียณของพี่หลงลุงลายมาจัดให้ค่ะ

เด็กเพลงพาสื่อความหมายดีๆนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเกษียณค่ะการเกษียณก็คือแค่ยุติบทบาทหน้าที่ของข้าราชการนะคะที่ดำเนินมาเนาะแต่ว่าด้วยความเป็นพี่เป็นน้องความรักความห่วงใยให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็แล้วแต่ทุกอย่างก็ยังคงอยู่นะคะเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงนึงที่ถูกถามถึงมาก็พิเศษให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านเลยค่ะมาต่อกันที่ฝากใจไปกับนกค่ะงานจากน่านฟ้ากาฬสินธุ์ค่ะสวัสดีพี่ดวงกมลนะจ๊ะพี่มณัฐจากกาญจนดิษฐ์ด้วยค่ะ

0: ฝากใจไปกับนกค่ะน่านฟ้ากาฬสินธุ์นะคะเพลงเก่าๆที่ถามถึงมาแล้วก็แนะนำมาเดี๋ยวเปิดเสียงทางแอปฟ้าแป๊บนึงจ้ะพี่ดวงกมลบอกว่าทำไมเงียบจังขออภัยด้วยนะคะพี่ดวงกมลค่ะในช่วงที่เปิดเพลงอ่ะกระเพาะอาจจะต้องปิดเสียงทางแอปฟ้านะคะนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ดีเจพูดเนี่ยก็จะเปิดเสียงได้แต่ถ้าพี่ดวงกมลอยู่ในสุราษฎร์หรือว่าพื้นที่รับสัญญาณของเราได้ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุนะคะFM 102.0 MHz ได้เลยหรือว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะ MCOT Connect นะคะ MCOT CONNECT นะคะ MCOT Connect เนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยไว้บนมือถือได้ติดตามอสมทได้ทุกคลื่นวิทยุแล้วก็ทั้งทางทีวีซีรงซีรีส์ข่าวสารทุกอย่างติดตามเราได้ทุกที่เลยที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะรับฟังได้ทั่วโลกเลยค่ะแต่ทางแอปฟ้าต้องขออภัยจริงๆนะคะที่อาจจะต้องปิดเสียงได้บ้างช่วงนะคะสวัสดีพี่นุกนะคะหนองภูมิถ้ามาว่าพูดลาวหรือเจ้ค่ำไม่ยุดหว่าแต่เดียวเฮนดีนาโจนะคะไม่ขำนี่ไงล่ะใครโทรมาดิเจ้แรกออกอากาศไม่ได้บอกเลยนะคะ คือเรื่องของเรื่องคือพี่ออสทุ่งเตาใหม่ FC เราโทรศัพท์มาขอเพลงแล้วก็ขอเพลงคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วของน้องโชเล่ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าขอเพลงนี้เนี่ยให้กับคุณลุงสมพงษ์พัฒนะเป็นคุณลุงของพี่ออสนะคะอยู่ที่ทุ่งกงกระเพาก็เลยบอกว่าพี่ออสกระเพาเสียใจด้วยนะพี่ออสก็บอกว่าเดี๋ยวน้องกระเพาเขายังไม่ตายว่ะอ้าวแล้วก็เลยถามไปว่าเขายังไม่ตายแล้วพี่ไปขอเพลงคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วให้ลุงสมพงษ์เนี่ยนะพี่ออสก็บอกว่าอ๋อพี่แกล้งเขาจ้าโอเคโอเครู้เรื่องขอเพลงยอกเฉยๆวะคุณลุงสมพงษ์ทุ่งกงเราฟังอยู่ก่ออย่าถือซ่านะคะพอดีล้านบาวขอเพลงคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วให้กับลุงสมพงษ์วะดีดีเจไม่ออกอากาศว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไอเราก็แล้งลังไมสกอนถึงได้รู้ว่าคุณลุงสมพงษ์ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าล้านบาวขอเพลงนี้ให้ยกเกสักยิดวะ มีแบบนี้ด้วยโอเคจัดไปรู้เรื่อง
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีคุณอิคิวนะคะติดตามกันขอบคุณมากๆเลย อาจจะเพลงต่อไปหนุ่มเรืออ้วนที่สายเขียวแนะนำมาไอ้หนุ่มเรืออ้วนเอาเวอร์ชั่นใหม่ๆหน่อยแล้วกันนะคะต้นฉบับเป็นของคุณพายุสุริยันค่ะเปิดร็อกให้เลยร็อกแอนด์โร

แหละจังหวะร็อกมันๆแบบนี้นี่เองไอ้หนุ่มเรืออ้วนค่ะเวอร์ชั่นร็อกนะคะเพลงนี้ AI จ้าโอเคเดี๋ยวพากันไปที่แปลงพ่อในหัวพันปาล์มแม่โจ้50กันสักหน่อยค่ะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่กำลังมองหากล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีเอาไปปลูกดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งนะคะมาที่นี่ได้เลยไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรทั่วภาคใต้เนี่ยต่างก็หลั่งไหลมาซื้อที่เราเนาะก็คืออาศัยของดีบอกต่อทุกคนของดีบอกต่อจริงๆนะคะวันนี้กระเพาะก็มาบอกต่อเช่นเดียวกันหลายคนรู้จักแล้วโดยเฉพาะใครที่อยู่โซนการนะดิษนะจะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีเลยนายหัวพันปาแม่เจ้า50ค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปั๊มน้ำมันสุราษฎร์ธานีเนี่ยห่างกันก็ประมาณ2กิโลตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ของบ้านภูผาท่าแร่หมู่4นะคะตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีค่ะเรามีหลายสายพันธุ์มากค่ะลูกค้าเราเป็นแหล่งสายพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าเลือกนอกจากพันธุ์แท้เป็นพันธุ์ดีด้วยนะซีราสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนรายูนิคอร์นนอนเดลิคอมแพค ML 161สาวิกินาบลู KBC คาลิก Q6 คาลิก600 AA ไฮบิด้า 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะเจ้าของแปลงเพาะของเรานายหัวค่ะอดีตเกษตรอำเภอขาวยินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีทุกเรื่องนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยได้การต่อการดูแลการใส่ปุ๋ยหรือสายพันธุ์ไหนอยากจะให้แนะนำก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยเรามีทีมงานพร้อมค่ะที่จะช่วยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่นะคะมีรถมารับกล้าปั๊มน้ำมันก็ได้ค่ะไม่มีก็โทรสั่งซื้อหรือว่ามาที่แปลงเลยก็ได้ก็บอกที่นายหัวได้เลยเดี๋ยวนายหัวก็จัดรถไปส่งให้นะคะทั่วภาคใต้หลั่งไหลเข้ามาซื้อที่เราค่ะที่นี่

0: เลยแต่เพราะนายหัวพันปาแม่โจ้50นะคะหรือจะเข้าไปดูที่แอปฟ้าก่อนก็ได้คนหาคำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีหรือโทรหานายหัวค่ะ099-222-6964 099-222-6964ได้เลยหรือจะเข้ามาที่แปลงก็ได้นะไม่มีวันหยุดนะคะไม่ปิดเราเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันค่ะเข้ามาได้เลยจ้า
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ฝากถึงพี่ออสหน่อยนะคะเพลงคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะที่ว่าจะผิดเส้นให้คุณหลวงชมพงษ์พัฒนานะคะพอดีแกอย่างยู่วันเรื่องว่าเพลงเปิดไม่ทันแล้วพอดีเลยนะคะเดี๋ยวแกไม่บายใจหรอกเออแกรงลุ่งว่ะเวลาหมดแล้วจ้าชั่วโมงนี้ปิดท้ายเอาไว้กับคิดดีนะคะกับเพลงพอได้เซียวส่วนรักไม่ไหวแล้วเว้ยเปิดไม่ทันขออภัยจ้าขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกๆช่องทางเลยสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่จังเหม็นเป็นตาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะกับรายการปักใต้บ้านเราเจอกันนะคะอีกครึ่งชั่วโมงยาวไปจนถึงอสมทเพื่อชุมชนด้วยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ส่งทุกคนกินข้าวอย่าลืมล้างมือให้สะอาดดูแลตัวเองกันดีๆขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เมตรต่อวินาทีทำกระสอบทรายที่ชัยนาทพังทลายหลายจุดลุ่มภาคกลางเตรียมรับผลกระทบจับตาประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้หลังสถานการณ์น้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอย่างวิกฤตกทม.จ่อเพิ่มการระบายน้ำอีก5เซนติเมตรนายกย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนคลาดเคลื่อนแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุประเมินฝนมาอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้รัมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่กำลังยืดเยื้อกับอิหร่านขณะที่เข้าใกล้การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในต้นเดือนหน้าทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 นค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีดกร่วมกันดำเนินรายการนะคะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นค่ะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะวันนี้นะคะที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของการระบายน้ำเจ้าพระยาค่ะเพราะว่าเขื่อนก็จะมีการระบายน้ำจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็น้ำก็จะลงมาถึงอ่างทองพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ที่จะต้องรับมวลน้ำนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาเองนี่ก็ยังอยู่ในระดับเมตรกว่าเกือบถึง2เมตรทีเดียวค่ะส่วนกทม.นะคะก็จะต้องมาดูสถานการณ์กันด้วยค่ะเริ่มต้นไปดูที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้สถานการณ์น้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกายังอยู่ในระดับวิกฤตค่ะเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทม.เปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอยู่ที่1เมตร94เซนติเมตรค่ะฝั่งกรุงเทพมหานครอยู่ที่1เมตร16เซนติเมตรทั้งนี้ระดับเตือนภัยของพื้นที่อยู่ที่1เมตร80เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาขณะนี้สูงกว่าระดับเตือนภัยซึ่งยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทุ่มหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสั่งให้เร่งระบายน้ำออกจากฝั่งกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยลดระดับน้ำที่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกการะบายน้ำออกไปได้15เซนติเมตรนะคะแต่ว่าน้ำก็ยังสูงอยู่ค่ะขณะที่นายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำออกทางฝั่งกทม.อีก5เซนค่ะเพื่อลดระดับน้ำที่ค้างอยู่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาสำหรับเส้นทางการระบายน้ำเมื่อน้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาเข้าสู่ระบบฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วน้ำจะถูกระบายต่อไปตามแนวคลองบางบัวเข้าสู่คลองลาดพร้าวก่อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกรุง

0: กรุงเทพมหานครโดยน้ำบางส่วนจะเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9อีกส่วนจะถูกส่งไปยังโรงสูบน้ำพระโขนงเมื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังต้องจับตาระดับน้ำทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาว่าจะสามารถลดลงได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าตอน6โมงเช้าค่ะที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงนะคะขณะที่สถานี43บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและก็พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ค่ะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่ามวลน้ำจะไหลถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณบ่าย3ถึง4โมงเย็นวันนี้นะคะสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มจากปัจจุบัน 20-30 เซนค่ะส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญและโพทองคาดว่าจะเพิ่ม 15-20 เซนนะคะประชาชนพื้นที่เสี่ยงเร่งเตรียมป้องกันติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวมประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำค่ะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากนะคะกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงค่ะโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดนะคะมีวัดได้มีการยกผนังกั้นน้ำระยะทาง400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นสถานการณ์ยังมีสัญญาณดีค่ะระดับน้ำที่นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่องถ้าไม่มีฝนตกหนักเพิ่มคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังต้องติดตามปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในระยะนี้ค่ะ
0: ไปดูสภาพพื้นที่บางส่วนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะก็เผชิญน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพยาก็สูงขึ้นกว่า47เซนติเมตรนะคะกระสอบทรายที่กั้นน้ำบริเวณหมู่5ตำบลโพนางดำตกแถววัดโคกจันแล้วก็พื้นที่หมู่5ตำบลโพนางดำออกแถววัดมะปรางต้านกระแสน้ำไม่ไหวค่ะพังทลายลงมาน้ำก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างแล้วก็ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเดิมมีบางจุดนะคะสูงกว่า1เมตรค่ะต้องใช้เรือในการสัญจรและก็อพยพกันไปอยู่บนถนนมีชาวบ้านนะคะอายุ75ปีบอกว่าน้ำท่วมมา5วันแล้วค่ะทุกวันก็ต้องพายเรือเข้าออกบ้านนะคะเพราะตอนนี้น้ำก็สวบน้ำระดับน้ำเนี่ยสูงถึงคอแล้วนะคะทางเทศบาลก็มีการนำถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ไปตั้งตามจุดต่างๆค่ะนำน้ำสะอาดไปเติมนะคะแล้วก็เตรียมสร้างห้องสุขาต่อกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนที่ประสบภัยได้ใช้สำหรับอำเภอสัพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง5ตำบล นะคะตำบลตลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำออกตำบลบางหลวงและตำบลโพนางดำตกค่ะตอนนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 1,000 ครัวเรือนค่ะ
1: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักล้นคันกั้นน้ำริมคลองผงเพงคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงอย่างจ้าละวันและตอนนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็ถูกน้ำท่วมสูงนะคะเริ่มขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ใกล้เคียงแล้วหน่วยงานปกครองต้องนำเต็นท์มาติดตั้งตลอดแนวริมถนนสายผงเพงบางบานเพื่อใช้เป็นจุดอพยพของประชาชนค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: ได้สรุปสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งนะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ16อำเภอ181ตำบล 1,200 หมู่บ้าน57ชุมชน 48,704 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะมีสถานศึกษาได้รับผลกระทบ14แห่งวัด34แห่งมัสยิด1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล2แห่งและที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบ้านเรือนถนนพื้นที่เกษตรมองเห็นแต่น้ำนะคะทางนี้อำเภอเสนาถูกน้ำท่วมแล้ว16อำเภอ126หมู่บ้าน 7,860 ครัวเรือนค่ะขณะที่บริเวณหมู่ที่1ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามวลน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่สูงกว่า1เมตรนะคะเทศบาลตำบลปราสาททองต้องทำท่าเทียบเรือแล้วก็นำเรือมาให้บริการค่ะส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ก็ต้องจอดไว้ริมทางหลวงหมายเลข3477อยุธยาบางปะอินสายในนะคะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแม้ว่าติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนการระบายน้ำของเขื่อนมาตลอดค่ะแต่ว่าระดับน้ำที่เพิ่มทุกวันก็ทำให้พื้นที่ในชุมชนที่ติดกับแม่น้ำมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร70เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของน้ำท่วมค่ะเป็นเรื่องของการเยียวยานะคะตอนนี้นายกได้สั่งเร่งสำรวจประเมินความเสียหายหลังจากน้ำลดแล้วก็จะประชุมไม่เว้นวันหยุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในช่วงท้ายของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าบก.ปพช.นะคะบอกว่าเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติและปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติสำหรับสถานีสูบน้ำในพื้นที่ก็ขอให้เร่งสูบน้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำออกในแนวขวางแนวดิ่งและแนวคลองที่มีระบบอุโมงค์ระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ก็ให้กำหนดจุดติดตั้งและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ในการสูบระบายน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำระบบป้องกันน้ำล้นจากสองฝั่งคลองเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลด้วยนะคะนายกบอกว่าสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางดีขึ้นก็ขอให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ค่ะโดยต้องจัดทำบัญชีความเสียหายออกเป็น2ส่วนก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งต้องใช้การเยียวยาตามระเบียบของปพ.ที่มีอยู่และความเสียหายตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลได้จัดทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือจะอ้างอิงมาจากปพ.เป็นส่วนใหญ่นะคะก็ขอให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าทุกจังหวัดทำความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วก็ชี้แจงให้ผู้ที่มีหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายมีความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการประเมินความเสียหายจะมีผู้ประเมินจากบริษัทประกันภัยมาร่วมด้วยนะคะทุกฝ่ายจึงต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ในกรมธรรม์เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับเงินประกันอย่างเป็นธรรมค่ะ
5: ค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงแผนระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มกล้าวนะคะซึ่งจุดดังกล่าวมีการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคหรือที่เรียกกันว่าท่อซิ่งนะคะในการสูบน้ำออกซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะเมื่อคืนมีการย้ายเครื่องสูบน้ำพญานาค4เครื่องเข้าพื้นที่ร่มกล้าวติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมท.4นะคะบอกว่าตามแผนนี่เช้าวันนี้ก็จะสูบนะคะแต่ก็ต้องรอดูส

0: ถานการณ์น้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ว่าระดับน้ำเป็นอย่างไรสามารถจะดึงน้ำออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มไปยังคลองหนึ่งก่อนจะเข้าคลองประเวศบุรีรมย์ไปบึงหนองบอนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงออกแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้จะไปติดตามสถานการณ์ถ้าพร่องน้ำได้จะสูบน้ำทันทีค่ะจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนหลังเดินเครื่องสถานการณ์ถึงจะคลี่คลายนายวรสิทธิ์บอกว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้าใหญ่กว่าแฟลตคลองจันทน์ก็น่าจะใช้เวลามากกว่าแฟลตคลองจันทน์2-3วันแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะว่าจะรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหนค่ะและถ้าหากว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้าคลี่คลายจะนำเครื่องสูบน้ำพญานาคนี้ไปใช้พื้นที่อื่นๆใช่หรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะแต่ก็จะเป็นพื้นที่ย่อยๆนะคะไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเหมือนกับเคหะร่มเกล้าหรือแฟลตคลองจันทน์ก็ขอดูในรายละเอียดด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมค้างอยู่นะคะบางจุดน้ำถึงเอวถึงหน้าอกค่ะเมื่อน้ำขังมาแล้วหลายวันก็มีขยะน้ำเริ่มเน่าเมื่อวานหารือกันได้ข้อสรุปว่ากทม.จะต้องเข้ามาเร่งจัดการขยะในพื้นที่ควบคู่ไปกับการสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดค่ะมีคำถามนะคะว่าจะมีการจัดหาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แบบนี้ในอนาคตหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะกรณีที่รองศาสตราจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันพัฒนาบริหารนิด้านะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะโพสต์ข้อความว่าพื้นที่เคหะคลองจันทน์นั้นน้ำแห้งเพราะมท.4ไม่ใช่เพราะกทม.นายวรสิทธิ์บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเถียงกันนะคะว่าใครทำอะไรใครไม่ทำอะไรหรือใครทำแบบไหนเชื่อว่าทุกคนทำงานเต็มที่ค่ะเพื่อทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะวันนั้นก็มีการหารือร่วมกันเพราะตามแผนเมื่อคลองสายหลักลดลงสูบน้ำจากพื้นที่ลุ่มลงไปในคลองได้นายกก็หารือกับผู้ว่ากทม.เรื่องการระบายน้ำกำชับว่าจะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำและต้องระบายน้ำออกไปซึ่งตนก็แค่ลงไปดูหน้างานเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่เข้าไปช่วยดำเนินการค่ะ
1: ด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็นำทีมรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะคะและกรุงเทพมหานครแถลงเปิดช่องทางช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดค่ะผ่านLINE @traffyfrongdu ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะคะนายกชนันท์บอกว่าเพื่อจะให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ทันท่วงทีค่ะอว.ก็เลยร่วมมือกับกระทรวงต่างๆเปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือผ่าน traffyfrongdu โดยเปิดให้บริการให้ความช่วยเหลือ8บริการนะคะก็มีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถล้างทำความสะอาดบ้านและกำจัดขยะเป็นต้นค่ะประชาชนสามารถจะแจ้งความจำนวนขอความช่วยเหลือได้นะคะหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสาทางภาครัฐเอกชนก็จะไปช่วยเหลือหรือว่าแจ้งจุดให้บริการให้ค่ะสำหรับการให้บริการซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมก็จะเป็นการให้บริการฟรีนะคะด้านนางทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพค่ะว่าตอนนี้ยังมีอยู่2จุดที่ยังถือว่าวิกฤตและน่าห่วงก็คือที่ลาดกระบังและร่มเกล้านะคะปริมาณน้ำลดลงแค่เล็กน้อยเองค่ะซึ่งตอนนี้กทม.ก็เสริมกำลังคนและอุปกรณ์อย่างเช่นเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ในช่วงที่หลายๆจังหวัดเผชิญกับน้ำท่วมนะคะแต่ว่าภาคใต้ตอนนี้เผชิญกับเรื่องเหตุความไม่สงบค่ะเมื่อคืนนี้มีเหตุเกิดขึ้น2เหตุการณ์นะคะเวลาตอน 7:30 ค่ะมีคนร้ายลอบยิงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกามอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีทำให้นายมะกอเซ็งโลมะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นทราบว่าผู้

ชีวิตอยู่ระหว่างการลาพักอยู่นะคะโดยประมาณ6โมงเช้าก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปกรีดยางในสวนค่ะต่อมาประมาณ7โมงครึ่งกำลังกรีดยางนะคะก็มีคนร้ายซุ่มอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางใช้อาวุธปืน

ค่ะคนร้ายขนระเบิดแสวงเครื่องมากับรถ3ล้อพ่วงข้างจอดทิ้งไว้หน้าปั๊มน้ำมันบริเวณบ้านบูลานิบงตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก่อนจะไล่พนักงานออกจากพื้นที่แล้วก็จุดชนวนส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานเจ็บ2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อนะคะเจ้าหน้าที่เร่งกันพื้นที่เตรียมเข้าตรวจสอบค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเป็นการตอบโต้หลังจากเจ้าหน้าที่3ฝ่ายไปบุกตรวจยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทในพื้นที่ตากใบเพียง1วันก่อนเกิดเหตุเท่านั้นค่ะข่าวภาค

0: าติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะช่วงนี้การเมืองร้อนแรงค่ะโดยเฉพาะวิวาทะในสภาระหว่างนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะเรื่องขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่มีทรัพย์สินจำนวนมากแต่ไม่รู้อาชีพและอาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะโดยนายกไม่ตอบคำถามนี้นะคะได้แต่ยิ้มพยักหน้าแล้วก็เดินออกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบต่อทันทีค่ะย้อนไปดูการปะทะดุเดือดในสภาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งนายรังสิมันโรมเนี่ยได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีปมสินบน40ล้านบาทช่วงหนึ่งค่ะได้อภิปรายพาดพิงถึงส.ส.หญิงชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่ามีสามีเชื่อมโยงกับธุรกิจสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นนี้ทำให้นางสาวสุชาดาซึ่งเป็นส.ส.หญิงชัยภูมิเพียงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีนะคะบอกว่าเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานทำให้ครอบครัวเสียหายแล้วก็ท้าทายกลางสภาเลยนะคะว่ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะพร้อมกับจี้ให้ถอนคำพูดด้วยค่ะก่อนที่นายรังสิมันโรมก็จะยืนยันว่ามีหลักฐานแต่ไม่ยอมถอนคำพูดตามที่ถูกเรียกร้องความวุ่นวายลุกลามนะคะจนทำให้นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมต้องสั่งเชิญตัวนายรังสิมันออกจากห้องประชุมไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
1: ค่ะก็มาเมื่อวานนะคะก็ถือว่าเหตุนั้นก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวของส.ส.สุชาดาเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงข่าวภายนอกห้องประชุมนะคะก็มีการยืนยันนะคะว่าข้อมูลที่นายรังสิมันโรมเนี่ยข้อความที่พูดในห้องประชุมนั้นเลื่อนลอยไม่ยอมที่จะมีการเปิดเผยหลักฐานออกมานะคะแต่ทางคุณรังสิมันเองเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักฐานอย่างแน่นอนแต่ว่ายังขออุบไว้ก่อนซึ่งประเด็นนี้ก็เลยทำให้เกิดการออกมาเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของทางคุณสุชาดานะคะแล้วก็สามีด้วยแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยมาจากการประกอบอาชีพอะไรนะซึ่งเรื่องนี้คิดว่าคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะอีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามก็คือเรื่องของการประชุมบอร์ดการบินไทยค่ะมีการนัดประชุมนัดพิเศษวันนี้ค่ะก็จะหารือกันมาถึงมาตรการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างเที่ยวบินล่าช้าที่สุวรรณภูมิแล้วก็แน่นอนค่ะกระแสข่าวลือที่ออกมาว่าจะมีการปลดนายชายเอี่ยมสิริค่ะเพราะว่าบริหารงานล้มเหลวค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้มีการประชุมบอร์ดการบินไทยนัดพิเศษนะคะ10โมงเช้าที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะจะมาติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเพราะว่าการบินไทยนั้นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกระทบต่อบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระเที่ยวบินล่าช้าอย่างมากนะคะบอร์ดเขาจะมาติดตามสถานการณ์แล้วก็หารือวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้ในอนาคตมีเสียงวิจารณ์การบริหารของทีมบริหารการบินไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลก็ออกมากล่าวถึงการทำงานและการแก้ปัญหาของผู้บริหารการบินไทยโดยเฉพาะในชายเอี่ยมสิริดีๆการบินไทยว่าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีไม่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเร่งแก้ไขผลกระทบแก่ผู้โดยสารนะคะดังนั้นวันนี้ก็ต้องจับตากระแสข่าวนี้เรื่อง

0: การปลดดีๆการบินไทยซึ่งถ้าปลดจริงก็จะเป็นการเลิกจ้างก่อนกำหนดสัญญาจ้างซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่31มกราคมปีหน้านะคะ2570ค่ะส่วนกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ตอนนี้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่27กันยายนอยู่ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารผู้สมัครค่ะส่วนเรื่องของการบริหารเที่ยวบินนะคะทางการบินไทยเขาก็เร่งจัดการอยู่นะคะวันที่1-2ตุลาคมเขามีการปรับลดเที่ยวบิน15วันที่1เนี่ยปรับลด15เที่ยวบินวันที่2ตุลาคมลด9เที่ยวบินค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานค่ะแล้วก็จะมีการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนะคะโดยเขาระบุว่าจะเปิดบริการที่สำนักงานบัตรโดยสารสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตในวันเสาร์ที่3นะคะตุลาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมด้วยนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะทรัมป์ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่ยืดเยื้อกับอิหร่านค่ะสหรัฐส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Theodore Roosevelt เครื่องบินรบหลายร้อยลำร่วมกับกองทัพเรือนะคะโจมตีและกลุ่มเตรียมพร้อมสะเทินน้ำสะเทินบกเข้าปฏิบัติการภายใต้กองบัญชาการกลางสหรัฐทำให้กำลังพลทางเรือของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางพุ่งสูงเกิน 20,000 นายแล้วค่ะนับเป็นการเสริมกำลังทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามอิรักในปี2546คาดว่าเรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง3ลำจะอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะเรือ USS Theodore Roosevelt จะไปร่วมกับเรือ USS George H.W. Bush และเรือ USS George Washington ได้ประจำการอยู่ในภูมิภาคนี้แล้วเดิมทีแล้วเรือ Washington จะถูกส่งไปประจำการในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแต่ว่าถูกย้ายมายังตะวันออกกลางเพื่อสับเปลี่ยนกำลังกับเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งเดินทางมาแวะพักที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อเดือนที่แล้วหลังปฏิบัติการกลางทะเลมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อเรือ Roosevelt ไปถึงเรือ Washington ก็จะถูกย้ายไปประจำการเขตหน้าน้ำนอกชายฝั่งญี่ปุ่นแทนค่ะแม้ว่าสงครามครั้งนี้จะถูกต่อต้านอย่างหนักแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าในบทสัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ทรัมป์ได้เปิดเผยถึงแนวโน้มว่าจะมีการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่พร้อมให้เหตุผลว่าการยับยั้งการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเป็นผลดีในท้ายที่สุดซึ่งทรัมป์ก็ยังได้ระบุอีกว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิหร่านรวมถึงข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมสเพราะเขามองว่าเงื่อนไขอย่างไม่ดีพอค่ะนักวิเคราะห์ทางการทหารมองนะคะว่าการจัดตั้งกองเรือบรรทุกเครื่องบินถึง3ลำไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการปิดล้อมทางทะเลแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงอำนาจทางการเมืองและการทหารเพื่อบีบบังคับให้อีกฝ่ายยอมจำนนในโต๊ะเจรจาซึ่งสหรัฐมีการวางแผนโจมตีในช่องแคบฮอร์โมสโดยเฉพาะเรือโจมตีเร็วขนาดเล็กและเรือวางทุ่นระเบิดของกองกำลังปฏิวัติอิสลามแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการใช้เครื่องบินรบจากเรือบรรทุกเครื่องบินจัดการกับเรือเล็กเหล่านี้อาจไม่คุ้มค่าทางยุทธการค่ะซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐมีทั้งหมด11ลำนะคะแต่ว่ามีเพียง 4-5 ลำเท่านั้นที่พร้อมปฏิบัติการรบจริงเพราะว่าบางลำก็อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงหรือฝึกซ้อมการทุ่มกำลังเรือถึง3ลำไปยังตะวันออกกลางอาจเป็นการแบกรับภาระหนักสำหรับกองทัพสหรัฐค่ะ
0: อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกทีเดียวนะคะนั่นก็คือนักบินผู้ช่วยพยายามจะจี้เครื่องบินสายการบินฟลายดูไบแล้วก็แต่ว่าก็ถูกยับยั้งไว้ได้ทันนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของหลายชาติค่ะโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศต้นทางของสายการบินฟลายดูไบแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นถูกปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงค่ะโดยเขาบอกว่าอิสราเอลร่วมในการสืบสวนเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่จงใจพุ่งเป้าไปที่ชาวอิสราเอลซึ่งเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่ค่ะก็ให้สัมภาษณ์สื่อของสหรัฐล่าสุดว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงกัปตันและพยายามจะทำให้เครื่องตกนะคะแล้วก็พบว่าคนคนนี้เคยได้รับการปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุน แรงและเคยคิดจะฆ่าตัวตายมาก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นผู้นำอิสราเอลเคยบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอิหร่านหรือประเทศใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาประกาศเตือนว่าอิสราเอลกำลังเป็นเป้าโจมตีก่อนการเลือกตั้งปลายเดือนนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของนักบินผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อิสราเอลนะคะเผยเพียงว่าเป็นชาวโอมานค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียได้นำตัวไปสอบปากคำหลังคุมตัวเมื่อเครื่องบินลงจอดที่เมืองทาบุกด้วยความร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าของเครื่องรวมไปถึงสหรัฐโอมานและอิสราเอลเพื่อพยายามหาแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโดยที่ครอบคลุมความเป็นไปได้ในทุกประเด็นค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณสสิธรกูวังคดีโลกดิฉันดาราการทองเลี่ยมลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: อโซมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ทานรับฟังปักตายบ้านเรา
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเช่นเคยค่ะตั้งแต่วันจันทร์มาจนถึงวันนี้นะคะไวมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังคงอยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดีเจกระเพราฤดีพรค่ะ
3: ดีเจสายหมอกค่ะ
2: ค่ะทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาและรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีอยู่ในขณะนี้ค่ะสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะต่างจังหวัดค่ะชุมพรระนองภูเก็ตนะคะนครศรีธรรมราชนะคะพัทลุงจังหวัดตรังยะลานราธิวาสครบยังพี่กระบอกพาไปครบไปยังสงขลาย ัง
3: ไม่ลบ
2: พื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวคราวกันสักหน่อยค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะก่อนที่จะได้ไปเจอกับพี่ๆน้องๆนะคะจากจังหวัดอื่นๆกันต่อนะคะสัปดาห์นี้ค่ะสุราษฎร์ธานีแม่ข่ายมาวันศุกร์เนี่ยอาจจะมีข่าวหลากหลายประเด็นนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะทั้งข่าวหนักข่าวเบาค่ะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมพร้อมกับวันนี้เราสองคนจะมาโปรโมทนะคะในส่วนของรายการใหม่ของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะน้องหมอ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: จริงๆแล้วก็ไม่ใช่รายการใหม่หรอกเป็นรายการเดิมแต่เราปรับเปลี่ยนเวลาแล้วก็ขยายเวลา
3: ะ
2: นะคะพูดแล้วก็พูดเลยดีกว่าไหมคะ
3: ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการน่าสนใจนะคะน่าสนใจมากขึ้น
2: ใช่โดยใช้ชื่อว่ารายการบอกข่าวเยาวรุ่นเหมือนเดิมนะคะให้น้องหมอโปรโมทนิดนึงว่าเราเปลี่ยนเวลามาเป็นเวลา

0: ไหนวันเสาร์เหมือนเดิม
1: ใช่วันเสาร์เหมือนเดิมเดี๋ยวปรับเปลี่ยนเวลามาเป็นบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะก็หนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยได้ฟังข่าวสารของเยาวรุ่นคนเก่งนะคะของแต่ละจังหวัดซึ่งสัปดาห์นี้ก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายกับคุณผู้ฟังก็มีช่วงเวลาเราแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบข่าวที่เราอัปเดตก็คือ C อัปเดตC อัปเดตบางคนงงอีกว่า C คืออะไรนะคะ C ก็คือเป็นคำที่เราเล่นคำมาจาก generation ของ Gen Z เป็น generation ของ Gen Z ที่จะบอกข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเยาวรุ่นวัยรุ่นนะคะ C อัปเดตก็จะเป็นข่าวสารนะคะเป็นข่าวสารของน้องๆเยาวชนคนเก่งในหลากหลายพื้นที่ที่เอามาอัปเดตในช่วงแรกกันค่ะ
0: ค่ะแต่ก็คือ C อัปเดตเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นน้องๆ Gen Z เป็นเยาวรุ่นวัยรุ่นก็จริงแหละแต่ถ้าหากว่ามีข่าวสารที่เกี่ยวกับน้องๆ baby นะคะเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการเนาะเผื่อคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านก็อาจจะติดตามรับฟังรายการอยู่รายการเนี่ยจะมีทุกวันเสาร์คือจากเดิมเนี่ยเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะ
1: คะ
0: เราขยายเวลาเพราะว่าเราอยากจะสนับสนุนแล้วก็ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะเพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะดูน้องเนเน่เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยที่มากความสามารถแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับจังหวัดให้กับประเทศได้เราจึงจะหยิบข่าวสารมาอัปเดตกันนะคะส่วนช่วงที่สอง
1: ช่วงที่สองค่ะเป็นช่วงของ listen to seeเป็นเสียงของอยากเยาวชนจากวัยรุ่นที่อยากคุ้มฟังทุกคนได้ยินได้รับฟังนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นเสียงสัมภาษณ์จากน้องๆเราก็จะเอาน้องๆที่มีผลงานโดดเด่นนะคะที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการประกวดต่างๆหรือว่าน้องๆที่เป็นเยาวชนต้นแบบมาพูดคุยกันในรายการให้ทุกคนได้ฟังเสียงสัมภาษณ์กันสดๆค่ะ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะแบบนอกจากมาคุยกันในรายการแล้วนะคะก็อาจจะฝากคลิปเสียงมาเนา
1: ะ
0: เหมือนสัปดาห์นี้ของสุราษฎร์เนี่ยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะคุณผู้ฟังคะน้องๆก็อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่อาจจะไม่สะดวกในการมานั่งพูดคุยกันเต็มชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องๆก็น่ารักนะแบบส่งเสียงหล่อๆเท่ๆสวยๆมาให้เราได้ติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามวันเสาร์นี้ก็แล้วกันค่ะจะเป็นเรื่องราวของเยาวชนเยาวรุ่นคนเก่งในเรื่องอะไรด้านอะไรก็ฝากติดตามนะคะช่วงที่3
1: เป็นช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังมากๆเลยก็คือช่วงของ C viral ค่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นเทรนด์ฮิตตามกระแสต่างๆที่น้องๆวัยรุ่นนะคะวัยรุ่น Gen Z ที่เขามีกระแสกันว่าช่วงนี้เป็นเรื่องของอะไรกระแสเรื่องไหนมาแรงเช่นจะเป็นบทเพลงไหนที่เป็นเพลงยอดฮิตนะคะก็จะปะปนรวมกันในช่วงนี้ให้ทุกคนได้อัปเดตกันเหมือนเดิมค่ะ
0: ค่ะหรือว่าการกระทำที่แบบวัยรุ่นกำลังแบบเป็นกระแสหรือว่าอาจจะเป็นคำที่หยิบมาพูดกันตอนนี้เหมือนอะไรนะสาดไปสมาชิกอะไรเงี้ย
1: สาดไปสมาชิกสาดจนน้ำท่วมเลยเห็นไหม
0: เราจนแบบรุ่นคนละเจนแต่ก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจว่าสาดไปสมาชิกคืออะไรไม่ใช่สงกรานต์นะสาดไปสมาชิกคืออะไรอ๋อจัดไป
1: ใช่บางคนแอบแซวว่าสาดกันเยอะจนน้ำท่วมฝนตกไม่หยุดเลย
0: นั่นนะสิเป็นเพราะคำนี้หรือเปล่าก็ติดตามกันได้ทั้ง3ช่วงเลยตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มแต่เราจะไม่ได้อัดแน่นด้วยสาระนะ
1: คะ
0: 1ชั่วโมงก็จะแบบมีภาพความบันเทิงก็จะมีเพลงที่แบบเพลงวัยรุ่นน่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แต่ไม่ใช่ยุค 80-90 ห้ามขอในชั่วโมงนี้เราจะไม่เปิด
1: ไม่เปิดไม่ได้
0: เราจะเปิดให้เฉพาะวัยรุ่นเอาใจวัยรุ่นกันตลอดทั้ง1ชั่วโมงเลยกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะที่ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายในกองอากาศเทปแรกของช่วงเวลาใหม่นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยในวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
4: เยาวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อนใครพูด

0: อย่าพลาดนะเยาวรุ่น
1: เราจัดรายการเราก็เนียนๆเป็นเยาวรุ่นไปด้วยนะคะน้องหมอ
2: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยอะไรอย่างเงี้ย จะได้มีโอกาสใช้เสียงสองสวัสดีค่ะน้องๆอะไรอย่างเงี้ยใช้เสียงสองใช่ไหมขนาดน้องหมอพูดเองยังรู้สึกว่าทำไมตัวเองเสียงแบบเด็กจัง
2: เด็กเลยแบ๊วเกิน
1: เออแบ๊วเกินอะไรอย่างง
2: ี
1: ้พยายามแบบเนียนๆกันไป
2: ค่ะ
1: มาติดตามข่าวสารเรื่องแรกของเรากันเลยค่ะไปกันที่จังหวัดสงขลาก่อนเลยนะคะที่สงขลาค่ะพี่ดีเจแจ็คลักษณัยอสมทจังหวัดสงขลานะคะก็ได้ฝากข่าวมานะคะเข้มงวดตอนนี้สงขลาเข้มงวดมากเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย4อำเภอชายแดนค่ะบูรณาการกำลังความมั่นคงและฝ่ายปกครองหลังเกิดเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเทพานะคะมุ่งเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้ค่ะจากพี่แจ็คลักษณัยอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย4อำเภอชายแดนบูรณาการกำลังความมั่นคงและฝ่ายปกครองหลังเกิดเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเทพามุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากกรณีเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์ริมทางหลวงหมายเลข43หมู่ที่4ตำบลเกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมโยงจังหวัดสงขลากับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทางจังหวัดสงขลาได้เร่งประสานหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยณห้องประชุมหมออนามัยชั้น2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่43หน่วยเฉพาะกิจสงขลาตัวแทนฝ่ายปกครองตำรวจและทหาร3ฝ่ายจากพื้นที่4อำเภอเทพานาทวีจนะและสะบ้าย้อยเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานทบทวนแผนและยกระดับมาตรการความมั่นคงรับมือเหตุก่อกวนเชิงสัญลักษณ์อย่างเข้มงวดด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีความห่วงใยต่อสถานการณ์จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานวางแผนแนวทางเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคมสายหลักอย่างเข้มงวดพร้อมเร่งรัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่นโยบายหลักยังคงเน้นย้ำการสร้างความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางด้านของนายสราวุธสุนพงศ์นายอำเภอเทพาได้รายงานเหตุการณ์อย่างละเอียดว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 0:50 นของวันที่30กันยายนบริเวณริมทางหลวงหมายเลข43บ้านกรงอีตำหมู่ที่4ตำบลเกาะสะบ้าซึ่งฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้เข้าควบคุมสถานการณ์จนสงบลงในเวลาประมาณ 2:30 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจเร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่เพื่อนำไปขยายผลทางคดีภายหลังเกิดเหตุในงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่4อำเภอชายแดนได้เพิ่มความถี่ในการตรวจตราและเฝ้าระวังครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักจุดยุทธศาสตร์และแหล่งชุมชนพร้อมทบทวนปรับแผนการปฏิบัติงานของจุดตรวจและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการเป็นสำคัญขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรเทพาได้บูรณาการกำลังร่วมกันกับฝ่ายปกครองอาสารักษาดินแดนและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเพิ่มมาตรการการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางคมนาคมและสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากพร้อมดึงภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมกันแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติซึ่งจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในเชิงป้องกันและการตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยมอบหมายให้ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นเหตุก่อกวนในทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นตามเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรายงานเหตุการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถประสานงานการทำงานสนับสนุนและก็เข้าดำเนินการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลและภาพเหตุการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยและการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการกับสัญลักษณ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการก่อกวนตามขั้นตอนที่เหมาะสมรวมทั้งเพิ่มการดูแลพื้นที่ราชการและสถานที่สำคัญที่อาจมีความเสี่ยงเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดสงขลาและหน่วยงานด้านความมั่นคงจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการป้องกันเหตุเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณค่ะข่าวสารในพื้นที่นะคะจากพี่แจ็คลักษณะอสมทสงขลาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณภาพข่าวประกอบจากเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาด้วยนะคะพอพูดถึงเรื่องของความมั่นคงค่ะน้องหมอก
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวมากันที่จังหวัดระนองก่อนเลยแล้วกันเนา
2: ะ
1: ที่ระนองค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของด้านความมั่นคงเหมือนกันภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติค่ะมีการขยายผลจากคดีไอซ์ 2.4 ตันนะคะตรวจค้น5จุดแล้วก็มีการยึดอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณเนี่ย77ล้านบาทเลยค่ะน้องหมอก
2: ค่ะ
1: เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ10โมงเช้านะคะที่แพปลาหมู่ที่5ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะนายราชันมีน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองรวมแถลงผลการปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติค่ะซึ่งก็กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSIบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกแล้วก็ฝ่ายปกครองดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเพื่อที่จะสืบสวนขยายผลก็ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะคะซึ่งการแถลงผลการปฏิบัติครั้งนี้มีนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายวิทวัฒน์สุคันธรสผู้อำนวยการกองคดียาเสพติดพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมแถลงผลการดำเนินงานไปเมื่อวานนี้สำหรับการปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเนื่องจาก DSI ก่อนหน้านี้กองคดียาเสพติดร่วมกับปปส.ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กองทัพเรือได้มีการจับกุมยาไอซ์ประมาณ 2.4 ตันในพื้นที่นะคะมีมูลค่าส่งออกเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะพร้อมผู้ต้องหา8รายมีการขยายผลสืบสวนสอบสวนเป็นคดีพิเศษนะคะแล้วก็พบพฤติการที่มีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมเลยจึงได้มีการดำเนินสืบสวนขยายผลไปยังบุคคลทรัพย์สินแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วงวันที่30กันยายนจนถึงวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการบูรณาการกำลังเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจำนวน5จุดในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะจากการตรวจค้นเนี่ยก็สามารถตรวจยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเรือประมงมากถึง50ลำด้วยกันที่ดินสิ่งปลูกสร้างรถยนต์รถจักรยานยนต์อีกประมาณ30คันค่ะบัญชีธนาคารกว่า50บัญชีรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดแล้วก็อายัดได้เนี่ยมากถึง77ล้านบาทเลยจากการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเป็นการสกัดกั้นตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่ใช้เส้นทางทะเลตลอดจนติดตามทรัพย์สินแล้วก็เส้นทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตรวจสอบขยายผลไปยังบุคคลทรัพย์สินแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมของกระบวนการทางกฎหมายซึ่งการตรวจยึดอายัดทรัพย์สินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนสอบสวนแล้วก็การดำเนินการตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชื่อมโยงของทรัพย์สินแล้วก็การกระทำความผิดเพื่อที่จะดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
3: ไปตาย
4: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

0: ทาย FC เราด้วยนะคะน้องต้นน้ำพี่ดวงกมลน้องเต้พี่มนัสนะคะติดตามอยู่บอกว่าวัยรุ่นผมวัยรุ่นยุค80วัยรุ่นยุค80เนี่ยก็เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นมากกว่านั้นก็คือเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าแล้วนะน้องหมอกพี่มนัสเนี่ยแต่ก็ติดตามรายการบอกข่าวเยาวรุ่นได้นะคะจะได้แบบว่าตามทันหลานเวลาหลานพูดอะไรอ่ะเราจะได้เข้าใจลุงมนัสหรือว่าตามนัสสาดไปเลยสาดไปเลยค่ะตาอะไรอย่างเงี้ยได้ว่าต้องมานั่งงงว่าคืออะไรพี่เดือนพี่จรินด้วยสวัสดีค่ะน้องหมอกพากันไปที่จังหวัดไหนต่อคะ
1: ไปที่จังหวัดตรังกันค่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดตรังนะคะก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันค่ะในวันนี้นะคะมี2เรื่องด้วยกันเริ่มที่เรื่องแรกก่อนนะคะเกี่ยวกับการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ 14:00 น.นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟในการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณลานโปรโมชั่นบริเวณทางหน้าทางเดินธนาคารกสิกรไทยชั้น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะโดยมอบหมายให้มีกรมการพัฒนาชุมชนออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทร์พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนเลยนะคะเข้าร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณสถานที่ที่จัดพิธีค่ะทางนี้ในส่วนของจังหวัดตรังได้กำหนดรูปแบบดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปโดยใช้รูปแบบของดอกกุหลาบและกำหนดแบบสำหรับช่อดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอโดยใช้รูปแบบของดอกสีตรังค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ประจำของจังหวัดตรังการจัดกิจกรรม King of ครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาค่ะในการร่วมการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติค่ะค่ะต่อไปอีกข่าวนึงนะคะฝากประชาสัมพันธ์นะคะใครที่อยู่ในจังหวัดตรังหรือว่าบริเวณจังหวัดใกล้เคียงค่ะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วนะคะสำหรับเปิดรับสมัครรอบโควต้ากีฬาและดนตรีในปีการศึกษา2570ค่ะโดยใครที่มีความสามารถด้านกีฬาหรือว่ามีใจในการรักในเสียงดนตรีนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปค่ะรวมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรังนะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังใครที่อยู่บริเวณรอบๆใกล้เคียงหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดก็สามารถไปร่วมสมัครกันได้ค่ะพร้อมกับพัฒนาความสามารถและก้าวสู่อนาคตในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคม2569ค่ะมีหลากหลายคณะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะเปิดการศึกษาใหม่ก็สามารถสมัครเรียนกันได้เลยค่ะ
0: ค่ะสนใจก็สมัครกันได้สวัสดีพี่อดิศักดิ์ด้วยนะคะพี่อดิศักดิ์ไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดไหนเอ่ยบอกว่าจะเดินทางมาที่สุราษฎร์ธานีมาเที่ยวดอนสักพรุ่งนี้อากาศสุราษฎร์เป็นไงบ้างถ้าอากาศวันนี้แดดดีค่ะร้อนเลยค่ะพี
1: ่
0: พรุ่งนี้ก็ภาวนาให้แดดดีเพราะอยากให้พี่ได้มาเที่ยวดอนสักมาเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะถ้าฟังจากอุตุแล้วอุตุเตือนฝนเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมเราก็ภาวนาให้ช่วงนี้ไม่มีฝนก็แล้วกันนะคะพี่ๆจะได้มาเที่ยวกันสวัสดีพี่อำนวยนะคะหรือว่าพี่ไร่โรบัสต้าชัยราชพี่อำนวยจากประจวบคีรีขันธ์ค่ะทีมโรบัสต้าประจวบตัวเป็นนะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะพี่ขอบคุณมากๆที่แวะเวียนเข้ามาทักทายกันพี่น้องชาวประจวบนะคะอ่ะของน้องหมอกยังมีล่องใต้ไปไหนอีกบ้างคะ
1: มีจังหวัดพัทลุงค่ะ
0: ไปพัทลุงกันค่ะ
1: ไปพัทลุงกันนะคะคุณผู้ฟังที่จังหวัดพัทลุงค่ะก็มีข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลในการประมูลอากรรังนกอีแอนค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการประมูลที่จัดขึ้นครั้งที่3แล้วนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 11:00 น.นายโชคชัยรักเกลือปลัดจังหวัดพัทลุงแถลงผลการยื่นซองเสนอราคาการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนครั้งที่3โดยใช้วิธีคัดเลือกค่ะณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงโดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันรับทราบแล้วก็ดูผลการดำเนินงานค่ะสำหรับ การประมูลครั้งนี้นะคะจังหวัดพัทลุงกำหนดระยะเวลาให้สัมปทาน5ปีกำหนดราคากลางไว้ที่450ล้านบาทค่ะและหลักประกัน20ล้านบาทโดยได้มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจรับเอกสารเสนอราคาระหว่างวันที่21ถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะและก็มีกำหนดการยื่นซองเสนอในวันที่1ตุลาคม2569นะคะเมื่อวานนี้เองค่ะในเวลา 9:00 นถึง 11:00 นนะคะแต่ผลเนี่ยปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดเวลาในการยื่นซองแล้วเนี่ยไม่ได้มีผู้ใดเข้าร่วมหรือว่าเข้ายื่นซองเสนอประมูลนะคะ

0: ปลัดจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะทางคณะกรรมการจะนำเสนอผลการยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงรับทราบก่อนนำสู่การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุงค่ะเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็คือข่าวสารจากพัทลุงนะคะขอบคุณพี่ดีเจจ้าจ๋าด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานสายใต้นะคะทุกจังหวัดเลยก่อนหน้านี้เป็นของที่จังหวัดตรังใช่ไหมคะของจังหวัดตรังเนาะแล้วก็ขอบคุณภาพข่าวนะคะจากเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดด้วยค่ะฟังมาจากคลื่นอสมทชุมพรด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะติดตามรับฟังกันอยู่ตอนนี้ FC เราน่ารักมากแล้วมาส่งกำลังใจเดี๋ยวช่วงนี้มากันที่สุราษฎร์ธานีกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ร่วมงานนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งสานความสัมพันธ์ไมตรีไทยจีนค่ะเมื่อวานนี้6โมงเย็นค่ะที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะท่านจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ร่วมงานนะคะซึ่งก็จัดขึ้นโดยสมาพันธ์องค์กรเอกชนสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีในนามของข้าราชการพี่น้องประชาชนชาวไทยสุราษฎร์ธานีด้วยโดยมีนะคะหม่อมราชวงศ์วังจื้อเจียงค่ะกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็นางภาสินีโอภาสรังสรรค์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายประเสริฐอุ่นประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมงานด้วยค่ะซึ่งทางด้านท่านผู้ว่านะคะก็ได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนได้แสดงให้โลกเห็นถึงการพัฒนาที่ก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีแล้วก็สังคมสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างชาวไทยและชาวจีนที่อย่างรากลึกมาอย่างยาวนานนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดมาโดยตลอดค่ะพร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีไปยังรัฐบาลจีนพี่น้องชาวจีนทุกคนแล้วก็ขอให้มิตรภาพอันแน่นแฟนระหว่างไทยและจีนยั่งยืนสืบไปนะคะทั้งนี้การร่วมงานดังกล่าวยังเป็นการแสดงความยินดีในวาระมงคลของชาติจีนแล้วยังเป็นการสานต่อและกระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้ก้าวต่อไปในอนาคตด้วยค่ะนะคะก็หยิบข่าวสารเรื่องนี้มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ
2: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปิดท้ายไว้กับที่ไหนเอ่ย
0: จังหวัดยะลาค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: ค่ะพาไปลงใต้เลยนะคะปิดท้ายในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดยะลานะคะก็มีการจัดงานค่ะเป็นการจัดงานแสดงศักยภาพเมืองยะลาในงาน Culture 2030 Showcase ค่ะเทศบาลนครยะลานะคะร่วมกันจัดนิทรรศการแล้วก็สาธิตเมืองต้นแบบวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมภายในงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งกรุงไทยหรือว่าไทยเทสไทยเฟส2026ระหว่างวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคม2569นะคะณศูนย์พัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งภายในงานเนี่ยมีบูธเยอะแยะมากมายเลยนะคะนำเสนอบูธในชื่อของยะลาบลูมหรือว่าดาวเด่นยะลานั่นเองค่ะพร้อมจัดผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเข้าร่วมในโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองยะลาด้วยค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นการนำทุนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองยะลามาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์การสร้างสรรค์พร้อมกับชมการสาธิตการทำผ้าปากายานผ้าบาติกค่ะนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาและกระบวนการสร้างสรรค์ผ้าบาติกจากยะลาด้วยรวมการสัมผัสเสน่ห์ทุนวัฒนธรรมยะลาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นจากจังหวัดยะลาค่ะ
1: ค่ะขอบคุณภาพข่าวจากเพจ Facebook เทศบาลนครยะลาด้วยนะคะถ้ามีโอกาสอยากไปเที่ยวมากๆค่ะที่จังหวัดยะลาสวัสดีพี่มายาราบด้วยค่ะทักทายกันแล้วก็สุดที่จะไขว่คว้าจากบ้านนาสารด้วยนะคะเวลาของเรา2คนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนที่กำลังจะมาถึงวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็พรุ่งนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงอย่าลืมติดตามรายการบอกข่าวเยาวรุ่นด้วยค่ะกับเวลาใหม่พบกับเราสองคนได้ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเราฟัง M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา13นาฬิกาMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: Airbus ยกระดับความร่วมมือกับไทยเพิ่มการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีนายวอลเตอร์ฟันแวร์สรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัท Airbus จำกัดและนายเพิร์ทพอร์เทอร์แมนผู้แทนบริษัท Airbus ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทางยกระดับและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับ Airbus ในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศและการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรียืนยันนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่ Airbus มีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทางด้านการสร้างโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะบุคลากรและการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ Airbus พิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมถึงนำรูปแบบความร่วมมือที่บริษัทมีอยู่กับประเทศอื่นมาพัฒนาและต่อยอดในประเทศไทยเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายของ Airbus ในระดับโลกนายกรัฐมนตรียังเสนอให้ Airbus ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคงโดยต่อยอดจากความร่วมมือที่ Airbus มีอยู่แล้วกับหน่วยงานของไทยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงความร่วมมือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและแรงงานในภาคการบินเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคพรรคประชาธิปัตย์จี้รัฐบาลเร่งออกสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย 3-6 เดือนแรกเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัดวงจรอุบาทก่อนประชาชนหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบนายกรจาติกวณิชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางการดีเลียวไพโรจน์สสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคและนายตรีรัตน์สิริจันทโรภาสรีดทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นายกรกล่าวว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากเป็นการซ้ำเติมความยากลำบากโดยเฉพาะกลุ่มคนตัวเล็กที่ต้องหยุดประกอบอาชีพต่อเนื่องหลายวันเสียโอกาสทำมาหากินเงินไม่เหลือไม่มีเงินเข้ากระเป๋าขณะที่ทรัพย์สินและอุปกรณ์ทำมาหากินก็ได้รับความเสียหายการจะกลับมาค้าขายเปิดร้านใหม่ก็ต้องใช้เงินทั้งสิ้นแต่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทุนด้วยตัวเองสิ่งที่อยากจะขอร้องรัฐบาลคือเร่งออกมาตรการวันนี้โดยเฉพาะธนาคารออมสินที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐในการช่วยเหลือประชาชนวันนี้ประชาชนรอไม่ได้หากประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้ก็จะกลับไปสู่วงจรการเป็นลูกหนี้นอกระบบซึ่งเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อน้ำท่วมปี2554อยากให้รัฐบาลพิจารณาปล่อยวงเงินสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทระยะเวลา2ปีให้ประชาชนที่อยู่ในเขตและโซนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดภาษี ขออภัยค่ะโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดดอกเบี้ยที่เหลืออัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีเพื่อให้มีเงินทุนสำหรับเริ่มต้นประกอบอาชีพอีกครั้งในวินแจ้งวันเกิดครบรอบ68ปีขอใช้เวลาส่วนตัวและทำบุญร่วมครอบครัวFacebook ลุงเนวินโพสต์ข้อความแจ้งว่าในวันที่4ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดนายเนวินชิดชอบครบรอบ68ปีนายเนวินและครอบครัวขอเวลาส่วนตัวทำบุญที่บุรีรัมย์คาสเซิลงดรับดอกไม้และของขวัญทุกชนิดพร้อมระบุว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมทำบุญสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ท่านี้ก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยแจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินของสื่อมวลชนในวันที่3ถึง4ตุลาคมเพราะมีรายงานว่างานวันเกิดนายเนวินปีนี้ถูกจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากยังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิศเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ยอมเน้นกาแฟซองคลีนวันตีแคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้คลีนวันหอมแคมรสชาติลงตัว
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สวัสดีค่ะบังเอิญติดดินค่ะกินข้าวราดแกงนะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะจะกินมื้อหรูหราหรือว่ากินมื้อริมทางนะคะไม่สำคัญเท่ากับว่าเรากำลังนั่งกินอยู่กับใครใช่หรือไม่ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะพบกันอีกหนึ่งชั่วโมงสวัสดีบ่ายวันศุกร์นะคะรู้สึกว่าเมื่อเช้าดีเจใช้พลังในการจัดรายการไปเมื่อเช้าเยอะ

0: ากแล้วก็มาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงอีกนะคะช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงอสมทเพื่อชุมชนก็เลยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแบตเตอรี่หมดถ้าเป็นโทรศัพท์นี่คือแบตเตอรี่น่าจะเหลือประมาณสัก 10% จาก 100% หรือ 10% นะคะก็เลยแบบวันนี้วันศุกร์ฟังเพลงยาวๆกันไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจิ๊บรอดอของพี่แจ้ดานุพลแก้วการบ้านใกล้เรือนเคียงของพี่วงฟลายจับมือกันไว้ของพี่เบิร์ดธงชัยบังเอิญติดดินค่ะพี่อัศนีวสันต์โชติกุลค่ะหยิบมาฝากการต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุนะคะอสมท102สุราษฎร์ธานีรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแล้วก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีตอนนี้นะคะสุดที่ใจจะไขว่คว้ายังคงอยู่เป็นเพื่อนกันทุกช่วงรายการขอบคุณมากๆค่ะบ่ายนี้ที่นาสานอากาศร้อนมากขอเพลงมารักทำไมตอนนี้ของ Fire and Fire นะคะพี่อาคมจากท่าศาลาบอกว่าแดดจ้าเหมือนกันน้องต้นน้ำสุกไหนเล่าจะเท่ายามบ่ายในเมืองร้อนมากร้อนจริงสวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะขอเพลงคิดถึงของพี่หลังร็อกเคสตาค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แวกเวียนเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทักทายกันนะคะอากาศร้อนจริงๆค่ะยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยนะอากาศแบบนี้ก็ไว้ใจไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวช่วงเย็นจะมีฝนโปรยปรายลงมาบ้างหรือเปล่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะวันนี้วันศุกร์เดี๋ยว1ทุ่มเนี่ยเทศบาลจะนำรถขยะเข้ามาเก็บขยะในซอยฝั่งเลขคู่นะคะวันนี้ก็ฝั่งเลขคู่ก็คือซอยของอสมทเลยอสมทอยู่ซอย18เพราะฉะนั้นใครที่อยู่เส้นเดียวกับอสมทฝั่งเลขคู่เนี่ยเดี๋ยววันนี้1ทุ่มนะคะวันนี้1ทุ่มวันศุกร์เทศบาลจะทดลองนำรถขยะเข้ามาเก็บในซอยเพราะฉะนั้นเดี๋ยว1ทุ่มเนี่ยสำหรับบ้านไหนที่มีขยะอยู่นะคะมัดใส่ถุงให้เรียบร้อยสามารถเอามาทิ้งที่รถขยะได้เวลารถขยะเข้ามาในซอยนะคะกวักมือเรียกได้เลยแล้วก็เอาขยะทิ้งที่รถขยะได้เลยวันนี้1ทุ่มนะคะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนี่ยจะเป็นซอยฝั่งเลขคู่แล้วก็ซอยฝั่งเลขคี่จะเป็นวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์เฉพาะในพื้นที่ชุมชนบึงกุ่นทะเลนะคะรถขยะจะเริ่มเก็บ1ทุ่มค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการเริ่มทดลองนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้วันแรก1ตุลาคมเป็นต้นไปก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะให้นำขยะออกมาทิ้งตามวันเวลาที่กำหนดด้วยหากว่ารถขยะเข้ามาปฏิบัติงานในซอยก็สามารถนำขยะมาทิ้งกับรถขยะได้โดยตรงหรือถ้าหากว่าในซอยไหนมีจุดที่ว่าจะสามารถตั้งขยะกองได้ก็ช่วงประมาณสักใกล้ๆ1ทุ่มเนี่ยก็ให้เอาขยะมาตั้งกองไว้ในจุดเดียวก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวพอ1ทุ่มเนี่ยรถขยะเขาก็จะเข้ามาเก็บไปนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มาจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: คุณผู้ฟังทานข้าวกันเรียบร้อยหรือยังเอ่ยมีใครยังไม่ได้กินข้าวมีบ้างไหมคะเมื่อกี้น้องหมอกออกไปจากจัดรายการปักใต้บ้านเราเสร็จไปอุ่นแกงเป็นแกงคั่วหมูนะคะโอ้หอมกระเพราละหิวหิวนะคะ คือเดี๋ยวกล่าวว่าจัดรายการเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาอะไรกินแต่น้องหมอกยั่วมากเลยแบบยั่วแบบโอ้แบบหิวมากเลยคือหอมมากก็เลยถามตะโกนถามไปว่าแกงอะไรนะคะน้องหมอกว่าแกงคั่วนะแกงคั่วมู่นะคะอุ้ยหอมรันจวนจริงๆนะน้องหมอกอิ่มไปเรียบร้อยแล้ว พอพูดถึงเรื่องของของกินค่ะคุณผู้ฟังเคยกินไอ้ขนมลูกตาลเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเคยกินอยู่แล้วแล้วก็มีขนมอะไรอีกอะมันสองสุกขนมมันสองสุกก็พอไม่เคยกินน่ะแต่เค้กกล้วยหอมเนี่ยของชอบนะคะเค้กกล้วยหอมของชอบเลยมันสองสุกเนี่ยก็พอดูแล้วเหมือนเขาใช้อะไรอ่ะจะว่าใช้กล้วยคือเห็นจากรูปแล้วมันดูไม่ชัดอะค่ะมันเป็นขนมจากกลุ่มขนมไทยบ้านคลองโชงบ้านคลองโซง อยู่ในหมู่ที่7ตำบล2แพรกอำเภอชัยบุรีสุราษฎร์ธานีค่ะกล้วยค่ะกล้วยหอมเหรอของดีจากชุมชนบ้านคลองโซงเป็นกล้วยค่ะกล้วยหอมเอากล้วยหอมมาแปรรูปเป็นขนมไทยนะคะอร่อยสดใหม่ใส่ใจทุกขั้นตอนเป็นจากกลุ่มชาวบ้านที่มารวมกลุ่มกันทำขนมขายชื่อว่ากลุ่มขนมไทยชุมชนบ้านคลองโซงหมู่7 2แพรกชัยบุรีสุราษฎร์ธานีมีขนมตาลมีขนมมัน2สุกแล้วก็เค้กกล้วยหอมค่ะโอ้ยน่ากินมากใครที่สนใจอยากจะซื้อมาลองชิมติดต่ออุดหนุนพี่น้องในพื้นที่ตำบล2แพรกหมู่7ชัยบุรีได้นะคะติดต่อไปที่คุณสุภาพรขาวสู่0980146957ค่ะ0980146957จะได้ร่วมกันสนับสนุนนะคะพี่น้องในชุมชนด้วยนะเห็นแล้วก็น่ากินมากเลยพอหิวแล้วจะมองหาเดี๋ยวของกินค่ะตอนนี้ เดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวสารแล้วก็ฟังเพลงกันต่อค่ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: มาติดตามข่าวสารทั่วไปกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเหตุการณ์เศร้าสลดค่ะเกิดเหตุที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นการลั่นไกปืนนะคะมีผู้เสียชีวิต2รายที่บริเวณบ้านเลขที่110หมู่2ตำบลเขาวงอำเภอบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีค่ะตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็พบมีผู้เสียชีวิตนะคะทราบชื่อก็คือนางสาวพัชราพรศรีสวัสดิ์แล้วก็นายวาสุเทพเพชรคุ้มค่ะซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่แหลมหมู่10ตำบลพนมอำเภอพนมนะคะเบื้องต้นค่ะยังไม่ทราบชนิดของอาวุธนะคะแล้วก็ขนาดของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุค่ะส่วนมูลเหตุจูงใจนะอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะกรณีลั่นไกดับไป2รายเนี่ยค่ะที่บ้านตาขุนนะคะล่าสุดค่ะจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะคะก็ทราบว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือนายวาสุเทพเพชรคุ้มหรือผู้ใหญ่แหลมหมู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่10ตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็เป็นพี่ชายนะคะของคุณวรพจน์เพชรคุ้มนะคะอดีตนักชกมวยสากลสมัครเล่นนะคะส่วนผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวพัชราพรอีกรายนึงนะคะนางสาวพัชราพรศรีสวัสดิ์ซึ่งก็เป็นสาวคนสนิทของผู้ใหญ่แหลมเบื้องต้นจากการสอบสวนมูลเหตุจูงใจนะคะก็เกิดจากการทะเลาะวิวาทจงเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่แหลมเนี่ยใช้ลั่นไกปืนนะคะสาวคนสนิทเสียชีวิตภายในบ้านพักก่อนที่จะจบชีวิตตัวเองนะคะในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็สืบสวนกำลังเร่งเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะพร้อมกับสอบปากคำญาติใกล้ชิดเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง2รายด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจ Facebook 123 Hot News สุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังไปกันที่สมุยสักนิดนึงนะคะตำรวจน้ำเกาะสมุยค่ะผนึกกำลัง CID แล้วก็สืบสวนสภ.เกาะสมุยไปซุ่มรวบชายชาวปราจีนบุรีคาบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยค่ะขณะที่เดินทางมารับพัสดุต้องสงสัยซึ่งพอมีการขอตรวจค้นนะคะก็พบว่าภายในกล่องเนี่ยพบยาไอซ์น้ำหนัก1กิโลกรัมถูกอำพรางมาในถุงบรรจุพันสกรีนโลโก้เป็นรูปทุเรียนนะคะเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่รอดนะคะเจ้าหน้าที่เตรียมใช้เบาะแสเร่งขยายผลเพื่อหาเครือข่ายต้นทางมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะนี่ก็คือข่าวสารในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจ Facebook ของ123 Hot News สุราษฎร์ธานีด้วยค่ะ
0: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ส่วนวันนี้ใครที่อยู่บ้านหมู่10นะคะหมู่10บ้านทุ่งคาตำบลช้างขวาอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้มีการเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านทุ่งคาตำบลช้างขวาอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลังจากที่เว้นว่างจากผู้ใหญ่ไปก่อนหน้านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวผลคะแนนจะเป็นยังไงก็คนในพื้นที่น่าจะติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ในช่วงเย็นก็คงจะทราบผลยังไม่เป็นทางการกันนะคะก็หยิบมาอัปเดตในพื้นที่ส่วนใครที่ยังไม่ได้ออกไปเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงออกไปเลือกตั้งกันได้นะคะตอนนี้สวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวฟังเพลงเก่าๆกันอีกสักหนึ่งเพลงนะคะก่อนที่จะไปเพลงตามคำขอกันฟังเป็นเพลงของพี่มอสสักหนึ่งเพลงนะคะพี่มอสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกคนนึงที่เป็นวัยรุ่นยุค90แล้วก็ไม่แก่จริงๆนะคะพี่มอสอายุ50เลข5ขึ้นนำหน้าแล้วนะคะปีนี้น่าจะ50กว่าแล้วมั้งก็ยังดูหน้าตาเด็กแล้วก็วัยรุ่นมาก พลงนี้กะเพราอยู่ประถมค่ะตอนสมัยเพลงเหลวไหลออกจำได้ว่าเรียนประถมนะคะรู้สึกว่าจะประมาณม.ป.5 นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณป.5 ค่ะเพลงนี้

0: ช้าดีกว่าไม่มาจัดเข้าขายว่าเป็นคนเหลวไหลไหมคะเหลวไหลค่ะโอ้ยุคนั้นแบบเพลงนี้ดังมากนะคะอ่ะก็พออยู่ประถมก็นานมากแล้วนะตอนนี้พี่วอสอายุ50กว่าแล้วแต่ก็ยังหล่อเหลาไม่เปลี่ยนเลยจริงๆทุกคนคะใครที่กินเจทุกปีเนี่ยปีนี้พร้อมหรือยังคะใกล้จะกินเจแล้วนะคะเทศกาลถือศีลกินเจปีนี้ค่ะวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นะคะก็จะได้ร่วมกันทำบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะงดละเว้นเนื้อสัตว์นะคะทั้งหลาย10ถึง18ตุลาคมส่วนสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยค่ะก็คึกคักทุกปีนะคะคึกคักทุกปีสำหรับท่านใดที่อยากจะออกมาร่วมชมบารมีขององค์เทพเจ้านะคะที่จะมาให้พรลูกๆหลานๆในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยที่มูลนิธิกุศลศรัทธาแล้วก็ศาลเจ้าต่างๆนะคะจะอัญเชิญองค์เทพเจ้าเนี่ยค่ะมาแห่ขบวนกันเพื่อให้พรลูกหลานนะคะตามเส้นทางต่างๆนั่นเองจะมีขึ้นในวันที่11ตุลาคม2569นะคะจะมีประเพณีแห่พระค่ะ11ตุลานะคะขบวนเคลื่อนจากศาลากลางจังหวัดไปยังสะพานนฤทธิ์ค่ะช่วงเย็นนะคะตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะคะเคลื่อนขบวนจากหน้าศาลากลางไปยังสะพานนฤทธิ์ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะคะ11ตุลาคม2569ค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ประชาสัมพันธ์นะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งจากกรมสรรพากรเผื่อท่านใดสนใจอยากจะไปประมูลนะคะเป็นรถของทางราชการที่นำมาขายทอดตลาดค่ะทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะ1เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนเป็น4ตอนสีเทายี่ห้อโตโยต้ารุ่นปี2013นะคะราคาประเมินขั้นต่ำเนี่ย 314,000 บาทค่ะ2รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกสีขาวยี่ห้อโตโยต้าราคาประเมินขั้นต่ํา 249,000 บาทค่ะแล้วก็3เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะคะนั่ง3ตอนสีขาวยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นปี2013ราคาประเมิน 225,000 บาทนะคะจากกรมสรรพากรจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเนี่ยทำการประมูลขายทอดตลาดในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะที่ห้องประชุมชั้น1สำนักงานสรรพากรภาค11นะคะเลขที่100ทับ1ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อยู่ในศาลากลางสุราษฎร์นะคะไปกันได้9โมงถึง9โมงครึ่งค่ะจะเปิดให้ผู้ที่สนใจดูสภาพคารุพันยานพาหนะแล้วก็ขนส่งที่เปิดประมูลนะคะ9โมงครึ่งถึง10โมงให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลแล้วก็10โมงเป็นต้นไปเริ่มการประมูลค่ะท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ077-286-072ต่อ109ในวันเวลาราชการ077-286-072ต่อ109ได้เลยค่ะมาถึงเพลงตามคำขอกันบ้างนะคะงานจากฝ้ายแอมฟรายค่ะเพลงเก่าๆมารักทำไมตอนนี้

ขอบคุณที่แนะนำเพลงมาด้วยนะคะสวัสดีพี่เอจากท่าชนะด้วยค่ะเซียนโหลไปจากหลังใหม่นะคะถามถึงเพลงเก่าๆเหมือนกันของพี่เจสัญญังจำผู้ชายคนนี้ได้ไหมเอ่ยเจสัญญังค่ะกับคิดถึงกันบ้างไหมส่วนเพลงคิดถึงของพี่ดังร็อกเคสตาเดี๋ยวน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายนะคะน้องภูมิค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการข่าวสมทเพื่อชุมชนนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดทั้ง1สัปดาห์เช้าวันจันทร์ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่เสาร์อาทิตย์ไม่เจอกัน2วันงั้นปิดท้ายไว้กับ2เพลงนี้เลยแล้วเจอกันวันจันทร์นะคะขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ

ยังไปไม่ได้นะคะเนื่องจากน้องหนุ่มมากระซิบบอกค่ะเมื่อสักครู่นี้ว่าฝากพี่กะเพรานะคะแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุด้วยนะคะว่าบางพื้นที่นะคะถ้าหากว่าเสียงวิทยุจู่ๆอ้าวทำไมเคยดังอยู่แบบนี้แล้วทำไมจู่ๆเสียงมันเบาลงนะคะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเนื่องจากทางสถานีมีความจำเป็นจะต้องปรับนะคะลดระดับสัญญาณเสียงลงมานะคะตามข้อบังคับของทางกสทช.นั่นเองค่ะถ้าหากว่าอยากจะฟังเสียงดังๆนะคะไม่ได้ยากเลยเพิ่มวอลลุ่มค่ะ เปิดวอลลุ่มให้ดังกว่าเดิมนะคะก็จะได้ยินเสียงเพลงเสียงดีเจชัดเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เคยเปิดอยู่เท่านี้อ้าวทำไมจู่ๆเสียงเบาลงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเรามีการปรับลดการส่งสัญญาณเสียงลงเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังก็แค่เพิ่มหมุนวอลลุ่มนะคะให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเสียงก็จะได้ดังคมชัดเหมือนเดิมค่ะปิดท้ายเอาไว้กับพี่รังร็อกเคสตาร์ค่ะกับเพลงคิดถึงรอบนี้ไปจริงๆแล้วสวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเขื่อนป่าสักเพิ่มระบายพรุ่งนี้อีกวันแต่แนวโน้มน้ำไหลเข้าลดลงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้ว่าเมื่อเวลา 6 นาฬิกามีปริมาณน้ำในอ่าง 962.07 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 110.39% ของระดับเก็บกักมีน้ำไหลเข้าอ่าง 471.66 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและตามแผนในวันพรุ่งนี้เวลา 6 นาฬิกาจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ43ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแม้ปริมาณน้ำในอ่างยังเกินระดับเก็บกักแต่กรมชลประทานระบุว่าแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงโดยจะปรับการระบายให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าและสถานการณ์ฝนเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมและรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน546ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานประเมินว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงให้เฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8ตำบลได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอนและปากท่าร่างคำแหงเสียหายกว่า200ล้านหนักสุดในรอบ4ทศวรรษยืนยันเปิดเรียนและสอบไล่ได้ตามกำหนดเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจความเสียหายภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงภายหลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมหนักมาตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยบางจุดมีระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรและมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องจนถึงวันที่1ตุลาคมรวมกว่า6วันล่าสุดระดับน้ำภายในมหาวิทยาลัยลดลงจนเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่และบุคลากรจึงเร่งเข้าทำความสะอาดพื้นที่พร้อมสำรวจความเสียหายของอาคารอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วจากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีอาคารทั้งหมด65อาคารพบว่ามากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำหรับความเสียหายอาจสูงถึง200ล้านบาทหรือไม่นั้นเนื่องจากขณะประเมินครั้งแรกยังมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำและไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จึงนับเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องเผชิญในรอบกว่า4ทศวรรษอย่างไรก็ตามยืนยันว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ส่วนการสอบปลายภาคซึ่งจะมีกำหนดวันที่14ถึง28ตุลาคมนี้ยังคงดำเนินการได้ตามกำหนดเดิมโดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมพื้นที่และแผนรองรับไว้แล้วเพื่อให้การสอบของนักศึกษาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องเลื่อนออกไปตำรวจลงพื้นที่จุดเกิดเหตุป่วนใต้จังหวัดนราธิวาสความคืบหน้าคนร้ายวางระเบิดปั๊มพีทีตากใบล่าสุดพันตำรวจเอกดีเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบีทีสาขาตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบบริเวณทางเข้าปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและบริเวณคูระบายน้ำริมถนนเจ้าหน้าที่พบซากและเศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น 100cc ไม่ทราบสีและหมายเลขทะเบียนตกกระจายเกลื่อนบริเวณแรงระเบิดยังส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน4หัวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจเป็นการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยมีความเชื่อมโยงกับกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาไอซ์จำนวน600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันจ้ากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันอ้อมแคบรสชาติลงตัว

0: จากเงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ณซองสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์มาทักทายกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นกับรายการ Afternoon Song ชั่วโมงแรกค่ะเราอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงนะคะเป็นเพลงยอดฮิตเพื่อชีวิตที่คิดถึงค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงดีๆแบบนี้นะคะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงนะคะชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนำทับเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเพียบเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ศุกร์สุดสัปดาห์โอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นวันศุกร์ที่ทุกคนต้องมีความสุขนะคะวันนี้ไม่เครียดไม่ซีเรียสวันนี้ไม่อ่อมด้วยวันนี้ต้องมี energy ค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะช่วงแรกของรายการแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็ทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยกับรายการ Afternoon Song นะคะอยู่ด้วยกันในช่วงแรกเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราอยู่กันในช่วงของเดือนตุลาคมเดือนใหม่อะไรใหม่ๆมากๆค่ะคุณผู้ฟังแต่พอลองย้อนมองกลับไปเวลาผ่านไปไวมากๆนะคะผ่านไปไวมากๆจริงๆค่ะตุลาคมและอีกแป๊บนึงพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคม Happy New Year ค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหลืมตาแป๊บเดียวเดี๋ยวจะสิ้นปีอีกแล้วจะ Happy New Year กันอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เดือนตุลาคมมาอัปเดตกันหน่อยค่ะว่ามีวันหยุดวันลาเพิ่มมั้งไหมนะคะใครอยากจะไปเที่ยวไหนวางแผนการเดินทางกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเดือนตุลาคมนี้นะคะช่วงวันหยุดก็จะเป็นช่วงอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนะคะอาทิตย์ต่อไปที่กำลังจะถึงถ้าเป็นประเพณีภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์ที่ทุกคนต้องไปส่งตายายในประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะไปส่งตายายกันนะคะรับมาแล้วก็ต้องไปส่งด้วยนะคะก็สามารถหยุดเพิ่มแล้วก็ลามเพิ่มได้อีกด้วยเพราะว่าวันหยุดเนี่ยมันจะหยุดติดต่อกันกับวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันที่10วันที่11นะคะแล้ววันที่12เนี่ยสามารถลาเพิ่มได้ด้วยเพราะว่าติดวันจันทร์เนาะนะคะสามารถลาเพิ่มไปได้อีกค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวันที่13นะคะเป็นวันหยุดอีกค่ะวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถวางแผนการเดินทางได้นะคะใครอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนเนี่ยสามารถลาเพิ่มวันที่12อีก1วันนะคะก็สามารถเที่ยวกันได้ยาวๆเลยค่ะพักผ่อนไปได้นะคะเสาร์อาทิตย์จันลาเพิ่มวันอังคารเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะก็สามารถลาล่วงหน้าได้แล้วก็วางแผนการเดินทางด้วยค่ะส่วนอีกสัปดาห์นึงนะคะเป็นสัปดาห์ที่หลากหลายคนเนี่ยชอบมากๆเลยสิ้นเดือนนะคะเพราะช่วงสิ้นเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงเงินเดือนออกใช่ไหมคะคุณผู้ฟังในวันที่23 24 25ตุลาคมและก็ลาเพิ่มในวันที่26ตุลาคมได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะวางแผนการเดินทางดีๆนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถวางแผนได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยใช้วันหยุดใช้เวลาให้คุ้มค่านะคะวันที่23ตุลาคมคุณผู้ฟังตรงกับวันอะไรนะคะเราได้หยุดกันหรือเปล่าได้หยุดกันไหมนะคะเป็นวันปิยมหาราชลาเพิ่มอีก1วันก็คือวันที่26ก็หยุดยาวๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นพักผ่อนกันได้เต็มที่ค่ะวางแผนการเดินทางดีๆนะคะใครอยากไปเที่ยวที่ไหนในช่วงวันหยุดอยากจะลาเพิ่มใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่ได้ชาร์จพลังงานชาร์จแบตแบบเต็มที่เลยนะคะใครที่กําลังมองหาทริปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศก็วางแผนการเดินทางดีด้วยนะคะคุณผู้ฟัง

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เช่นเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟังเพลงเพราะๆกันไปหลากหลายบทเพลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันบ้างค่ะในชั่วโมงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเชิญคุณผู้ฟังทุกคนมาร่วมบริจาคสิ่งของกันอีกแล้วนะคะบริจาคสิ่งของที่ว่าเนี่ยก็คือบริจาคฟองน้ำที่ใช้แล้วบ้านบางบ้านเนี่ยมีฟองน้ำเยอะมากใช้แล้วบางทีทิ้งไว้หมดหรือว่าเก็บไว้นะคะถ้าไม่ใช้แล้วสามารถส่งต่อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกวิธีนะคะกับสมบูรณ์สายกรีนค่ะใครที่มีฟองน้ำเยอะๆที่บ้านอ่ะฟองน้ำในการล้างจานบางทีมันก็เปื่อยมันก็ยุ่ยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถส่งต่อกันได้เลยค่ะบ้านไหนที่มีฟองน้ำล้างจานเก่าๆนะคะใช้จนหมดสภาพแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆค่ะคุณผู้ฟังเอามาส่งต่อเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีลดขยะกำพร้าให้โลกด้วยนะคะเป็นโครงการที่เปิดรับฟองน้ำล้างจานทุกแบบเลยค่ะแต่ไม่รับแบบโลหะหรือว่าแบบฝอยขัดหม้อนะคะคุณผู้ฟังเป็นแบบฟองน้ำเนี่ยสามารถรับได้หมดเลยนะคะร่วมกันบริจาคได้ค่ะสามารถจัดส่งมาบริจาคได้ที่สมบูรณ์สายกรีนค่ะเปิดรับบริจาคได้ตลอดนะคะคุณผู้ฟังไม่มีวันปิดรับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีขยะที่เรากำจัดไม่เป็นหรือว่ากำจัดไม่ถูกวิธีแบบนี้นะคะอย่างฟองน้ำเนี่ยสามารถส่งต่อไปกำจัดถูกวิธีค่ะแล้วก็ลดมลภาวะมลพิษขยะมูลฝอยให้โลกของเราน่าอยู่ด้วยค่ะ

รับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกนิคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีเกล็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์มาฝากกันด้วยนะคะซึ่งเป็นเกล็ดความรู้ที่น่าสนใจมากๆบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่บางคนก็ไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนำเกล็ดความรู้เล็กๆมาฝากกันช่วงท้ายรายการค่ะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังทราบกันหรือเปล่าคะทราบกันหรือเปล่าว่าดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดคือดาวอะไรแง่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเหมือนทำข้อสอบเลยสายนี้ถ้าใครเป็นคนที่เรียนมาสายวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องรู้นะคะคุณผู้ฟังแต่คนที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์มาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแอบไว้ไปแล้วนะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์เพราะฉะนั้นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดก็คือดาวศุกร์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่ดาวพุธที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดนะคะเนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยมีชั้นบรรยากาศหนาทึบที่สามารถกักเก็บความร้อนไว้ได้เยอะสุดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังหลากหลายคนบอกว่าดาวพุธแน่เลยเพราะว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดความจริงไม่ใช่นะคะดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดเนี่ยก็คือดาวศุกร์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเกล็ดความรู้เล็กๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเราสามารถบอกต่อได้นะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นความรู้ของเราได้ด้วยนะคะไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดก็สามารถบอกต่อกันได้เลยค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อย2อสมทสุราษฎร์ธานีส่วนชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะถึงชั่วโมงต่อไปเรายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอีก1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะย้อนเวลาไปฟังเพลงเพราะๆกันคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองหมดการบินไทยปลดชัยเอี่ยมสิริพ้น CEO การบินไทยหลังถูกวิจารณ์บริหารงานล้มเหลวบ่มกระเป๋าตกค้างคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยประชุมนัดพิเศษโดยมีนายณวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ให้บริการผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากการบินไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้กระทบต่อการบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระและเที่ยวบินล่าช้าอย่างมากนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนให้สัมภาษณ์ว่าบอร์ดการบินไทยมีมติพักงานตนและให้พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยอมรับว่ามีความรู้สึกจะถูกปลดมานานหลายเดือนแล้วพร้อมยอมรับการปลดครั้งนี้ไม่เป็นธรรมกับตนเองทั้งที่ตั้งใจทำงานทุกอย่างตั้งแต่เกิดวิกฤตแต่ย้ำว่าจะไม่โยนความผิดให้ลูกน้องพนักงานการบินไทยจะขอรับไว้เองอย่างไรก็ตามหลังให้สัมภาษณ์ในชายมีคราบน้ำตาพร้อมได้รับกำลังใจจากพนักงานการบินไทยที่เดินมาส่งขึ้นรถเกือบร้อยคนโดยพนักงานการบินไทยเปิดเผยว่าได้ชายเป็นผู้บริหารที่พนักงานรักและให้ความเคารพมากที่สุดคนหนึ่งพร้อมเสียใจกับการปลดพ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้รองเลขาสทช.เผยปริมาณน้ำเหนือลดลงพร้อมเร่งระบายทุกลุ่มน้ำลงอ่าวไทยเตรียมรับฝน 11-13 ตุลาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่หลายคนกังวลถึงมวลน้ำเหนือขณะที่เขื่อนหลักๆในลุ่มเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 70% เขื่อนสิริกิติ์ 80% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 70-80% มีเพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เท่านั้นที่มีความจุเกินกว่า 100% แต่ยังมีช่องว่างอยู่อีก 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งมีเหมือนสถานการณ์น้ำในปี 2554 พร้อมย้ำว่าในส่วนของแม่น้ำปิงและลุ่มน้ำสแกกลังมีแนวโน้มลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างมีนัยยะสำคัญพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือลดลงทำให้น้ำที่ไหลมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาการระบายคงที่อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นคงการระบายในระดับนี้ได้อีก 5-6 วันเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกใหม่ในช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้กรณีน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุขณะนี้ได้มีการระบายอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในลำน้ำป่าสักโดยท้ายน้ำอยู่ที่จังหวัดสระบุรีจึงยืนยันว่าไม่ผิดไม่มีผลกระทบต่อลำน้ำและเมื่อมารวมกับคลองชายนาทป่าสักก็จะรวมอยู่ที่540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมาอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากการตรวจสอบล่าสุดตรงนี้จะไหลไปรวมที่บางปะอินบางไทรก่อนจะเข้ามายังจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีในปริมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำจะวิ่งไปทางหนึ่งคืออำเภอผักไห่และตำบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาก่อนจะไหลต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีบกส.เผยรถร่วมกลับมาเดินรถตามปกติทุกเส้นทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและมีระดับน้ำลดลงส่งผลให้ปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติทุกเส้นทางหลังก่อนหน้านี้มีบางเส้นทางหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและไม่สามารถสัญจรได้ส่วนการเดินทางของผู้โดยสารพบว่ามีการใช้บริการรถโดยสารอย่างต่อเนื่องทางนี้บริษัทจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีบางพื้นที่ฝนตกและน้ำท่วมเพื่อเฝ้าระวังและประเมินเส้นทางการเดินรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมเพื่อปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบททศสิริ

0: ได้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นำทั้งบทเพลงเพราะๆข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างในชั่วโมงนี้สามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เป็นแอปเดียวที่เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมโหลดติดมือถือไว้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและก็จะได้ฟัง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีของเราด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างตอนบ่ายๆแบบนี้สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีคุยกันในต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้พาทุกคนมารู้จักกับภาวะอีกภาวะหนึ่งนะคะที่หลากหลายคนเป็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นแล้วก็รู้สึกแบบนี้นะคะนั่นก็คือภาวะของมอนซูนบลูส์นั่นเองค่ะหรือว่าเป็นความรู้สึกแบบหม่นๆหมองๆในช่วงหน้าฝนหรือว่าจะเป็นเฉพาะช่วงฝนตกค่ะคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเฉื่อยชาหมดไฟไม่อยากทำอะไรอยากนอนอยากอยู่เฉยๆไม่อยากออกไปพบใครเลยนะคะเป็นภาวะที่เป็นช่วงเวลาสั้นๆเป็นเฉพาะตอนฝนตกเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้คิดไปเองเลยนะวันที่ฝนตกทีไรทำไมรู้สึกว่าหมดไฟทุกทีเลยอากาศครึ้มๆฝนตกไม่หยุดหลากหลายคนรู้สึกว่ามันเฉื่อยชาไร้เรี่ยวแรงโดยเฉพาะตื่นมาแล้วเจอฝนมืดๆในตอนเช้าๆแบบนี้นะคะโอ้โหบอกเลยว่าไม่อยากตื่นไปทำงานเลยเนาะอยากนอนอยู่กับที่นอนเลยค่ะอยากนอนต่อไม่อยากลุกไปทำงานแล้วก็มีความรู้สึกที่หลากหลายคนเนี่ยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันเรียกว่ามอนซูนบลูส์นะคะหรือว่าความรู้สึกแบบหม่นๆหม่นๆมองๆในช่วงหน้าฝนนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและการพักผ่อนด้วยค่ะบางทีฝนตกเนี่ยไม่ค่อยมีแสงแดดเนาะพอเราเจอแดดที่น้อยลงเราก็ไม่เฟรชอะเราก็ไม่สดชื่นอะเราก็รู้สึกหม่นหมองไปตามอากาศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแบบนี้อยู่เป็นภาวะแบบนี้อยู่มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นตามสภาพอากาศแต่ถ้าใครเป็นหนักแล้วเป็นอยู่บ่อยเป็นทุกช่วงเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวถ้าเป็นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยอันนี้เสี่ยงภาวะที่จะเป็นซึมเศร้านะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เรื่อยๆต้องหาที่ปรึกษาต้องรีบพบแพทย์นะคะแต่ถ้าเป็นแบบช่วงระยะเวลาสั้นๆเหมือนมอนซูนบลูเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบแป๊บๆแค่ช่วงฝนตกเดี๋ยวก็จะหายดีนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเฟรชได้ปกติเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นภาวะแบบนี้ใครเป็นอยู่บ้างคะคุณผู้ฟังช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้ถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเรามีภารกิจเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะงานแน่นประชุมยาวแต่ไม่ว่าจะวันไหนเนี่ยขอแค่ได้มีกาแฟดีๆสักแก้วก็พร้อมลุยได้เลยค่ะวันนี้สายหมอกขอเสนอ Copico Macchiato 3 in 1สัมผัสความหอมเข้มกลมกล่อมจากเมล็ดกาแฟแท้ๆที่ให้รสชาติเข้มข้นเหมือนดื่มกาแฟรับโหลดทั้งกลิ่นหอมชวนตื่นรสชาติกาแฟเข้มกำลังดีและความนุ่มละมุนในทุกแก้วไม่ว่าจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมพลังระหว่างวันหรือพักเบรกสั้นๆ Copico Macchiato 3 in 1ก็พร้อมเติมความสดชื่นให้ทุกช่วงเวลา Copico Macchiato 3 in 1หอมเข้มเต็มรสชาติลองเลยวันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบHEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเฟลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวไวมากๆค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวันๆของแต่ละคนกันหน่อยนะคะอยากทราบมากๆเลยว่าคุณผู้ฟังมีอดีตหรือว่ามีเรื่องราวเก่าๆที่พอเราพูดถึงคำว่าวันๆหรืออดีตแล้วเราก็ปิ๊งขึ้นมาในหัวเคยรู้สึกไหมคะยังไซมองเนี่ยรู้สึกว่าพูดถึงเรื่องราวในอดีตก็จะรู้สึกเป็นการละเล่นอะการละเล่นกับเพื่อนในวัยเด็กๆตอนประถมนะคะตอนแบบประมาณ10ปีที่แล้วย้อนกลับไปเลยเช่นการละเล่นลูกอะไรนะลูกแก้วปะลูกแก้วหมากเก็บอะไรอย่างเงี้ยฮิตมากๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยซื้อลูกแก้วกันแบบโอ้โหเป็นถุงๆเลยนะคะแล้วการที่จะเล่นหมากเก็บให้ชนะเนี่ยเราคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ฟังเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าต้องเป็นสีที่สวยลูกแก้วต้องสวยต้องแววบางคนชอบเป็นสีทึบสีดำอะไรอย่างเงี้ยการเล่นหมากเก็บเมื่อก่อนสนุกมากนะคะสนุกมากก็คือเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆมีความสุขสุดๆแล้วถ้าเล่นตาไหนชนะแล้วยิ่งเป็นด่านที่เรารวบหมากเก็บได้ทีละแบบหลายๆลูกอ่ะมันจะมีด่านที่1ใช่มั้ยเก็บทีละ1เม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ด5เม็ด6เม็ดถ้าเรารวบหมด6เม็ดเนี่ยโหโคตรเจ๋งอ่ะนะคะโคตรจะสนุกเลยตอนนั้นแล้วก็อีกการละเล่นนึงที่ชอบมากๆแต่ว่าตอนนั้นตัวเองก็กระโดดไม่ค่อยไหวหรอกนะคะคุณผู้ฟังก็คือการกระโดดยางค่ะการกระโดดยางอ่ะหนังยางนี่แหละหนังยางที่เราซื้อหนังยางรัฐบาลอ่ะที่เราพูดกันนะคะพอเอามาต่อกันแล้วก็นำมาเล่นกันนะคะเอามาคล้องตัวกันเนี่ยมันจะเป็นด่านเนาะด่านไหนที่คล้องตาตุ่มด่านไหนที่คล้องหัวเข่าคล้องมาจนถึงสะเอวรักแร้คือมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนอ่ะมีความสุขมากด่านไหนที่แบบเรากระโดดได้แล้วก็ช่วยเพื่อนได้เวลากระโดดเนี่ยมันจะโดดเป็นวันตามวันใช่ไหมคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์จันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยโอ้สนุกมากอันนั้นก็เป็นเรื่องราวเก่าๆที่พอพูดถึงอดีตอ่ะนึกขึ้นได้เลยค่ะมันปิ๊งมาในหัวเลยแต่ว่าย้อนเวลากลับไปแบบเยอะๆหน่อยนะคะหลายปีหน่อยคุณผู้ฟังนะคะมีเรื่องราวเก่าๆในอดีตไหมที่เราพูดถึงแล้วนึกถึงมากๆเลยเป็นเรื่องราวของสมัยวัยเรียนหรือว่าสมัยตอนที่แบบเป็นตัวแสบๆอะไรเงี้ยสมัยวัยเรียนแหละเนาะส่วนใหญ่เราจะคิดถึงกันในช่วงเวลานั้นมากๆนะคะถ้าใครมีเรื่องราวเก่าๆเนี่ยที่เรารู้สึกว่าสามารถแชร์หรือว่าร่วมปลุกความทรงจำร่วมกันแล้วก็สร้างบรรยากาศแห่งความคิดถึงได้เนี่ยก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ส่วนในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กันช่วงท้ายรายการอีกแล้วค่ะโอ้โหแป๊บเดียวหมดเวลาอีกแล้วนะคะจะ4โมงเย็นอีกแล้วไวมากๆวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังเวลาดีๆแบบนี้ค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆที่รับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้นะคะหมดเวลาของสายหมอกแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะมี energy เยอะมีความสุขเยอะๆนะคะสุขสมวันสุขจริงๆค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะคุณผู้ฟังอาทิตย์หน้านะคะวันจันทร์เวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมชั่วโมงต่อไปค่ะอยู่กับน้องแคนนอนนะคะน้องแคนนอนจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เทคโนโลยีต่างๆในชั่วโมงต่อไปฝากติดตามด้วยค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วนะคะสวัสดีค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกทม.เร่งกู้สะพานสูงลาดกระบังรับมือฝน 5-8 ตุลาคมพร้อมจัดการขยะน้ำท่วมเปิดระบบเยียวยาออนไลน์ภายในวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการเยียวยาประชาชนโดยคาดว่าช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกช่วงๆไม่ใช่ฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงยังไม่ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลหากสามารถเร่งพร่องน้ำในระบบคลองให้มีพื้นที่รองรับน้ำได้มากที่สุดขณะที่คลองสายหลัก4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษส่วนคลองลาดพร้าวมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการรับน้ำที่ระบายมาจากคลอง2จังหวัดปทุมธานีทางนี้กทม.ได้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนจาก10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงระหว่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเร่งกู้คืนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนโดยรอบส่วนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังขณะนี้ติดตั้งท่อซิ่ง4ท่อแล้วสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกทม.อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดระบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมออนไลน์ภายในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ประชาชนทยอยเดินทางยื่นเอกสารเยียวยาน้ำท่วมบรรยากาศที่สำนักงานเขตบางกะปิภายหลังเปิดให้ประชาชนยื่นเอกสารหลักฐานในการขอเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันแรกพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ายื่นเอกสารโดยเฉพาะช่วงบ่ายพบว่าประชาชนเดินทางมายื่นเอกสารหนาแน่นขึ้นนายอนุทัยสถานโยธินเล่าว่าบ้านอยู่ลาดพร้าว101แยก40ถูกน้ำท่วมระดับอกชั้น1ของตัวบ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมดรวมถึงรถยนต์เคลื่อนย้ายไม่ทันซึ่งน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่กลางดึกวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาจึงตัดสินใจนำครอบครัวออกจากบ้านมาเช่าบ้านชั่วคราวเพราะลูกยังเล็กส่วนวันนี้เดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานขอเยียวยามองว่าขั้นตอนการกรอกเอกสารยังมีความยุ่งยากต้องเขียนหลายใบซึ่งผู้สูงอายุอาจไม่สะดวกวันนี้เดินทางมาถึงสำนักงานเขตบางกะปิตั้งแต่11นาฬิกาแต่ยื่นเอกสารเสร็จสิ้นเวลา13นาฬิกาใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงเพราะเอกสารไม่ครบจึงต้องกลับไปปริ้นเอกสารและรูปถ่ายความเสียหายมายื่นประกอบส่วนเหตุผลที่เลือกเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงานเขตแทนการยื่นผ่านระบบออนไลน์เพราะคิดว่าการยื่นที่สำนักงานเขตน่าจะไวกว่าและไม่รู้ว่าหากยื่นผ่านแอปพลิเคชันจะได้รับเงินเยียวยาตอนไหนบอร์ดกสทช.ตั้งสุภัทรนั่งประธานกสทช.แทนหมอสรณะชั่วคราวกรรมการกสทช.6คนได้แก่นายต่อพงษ์เสลานนท์รองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองรามสูตรรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรสุพัชลาไสยพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรและพลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญจัดการประชุมกสทช.นัดพิเศษที่สำนักงานกสทช.โดยพลอากาศโทดร.ธนพันธ์เข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรเป็นประธานในการประชุมเฉพาะครั้งนี้ ดร.สุภัทรได้กล่าวภายหลังการประชุมว่ายังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาวาระงานค้างแต่เป็นวาระการบริหารจัดการเพื่อกำหนดแนวทางการประชุมครั้งต่อไปทั้งการจัดลำดับวาระวิธีการนำเรื่องเข้าพิจารณาและวันประชุมสำหรับหลักในการนำวาระเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมกำหนดไว้3กลุ่มได้แก่เรื่องที่มีกรอบเวลาหรือเส้นตายเรื่องที่ค้างมานานและเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดลำดับงานที่ค้างอยู่ก่อนเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาครั้งต่อไปขณะเดียวกันที่ประชุมวางกรอบการประชุมในเดือนตุลาคมประมาณสัปดาห์ละ2วันและสามารถเพิ่มวันประชุมได้หากยังสะสางไม่ทันโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรประเมินว่าภายในประมาณ1เดือนถึง 5-6 สัปดาห์น่าจะมีการลดวาระค้างลงได้มากแม้จะยังไม่สามารถทำให้เหลือศูนย์ได้ทั้งหมด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
12: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: จากเงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการ IT ใกล้ตัวทุกวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยเยาวชนคนเก่งรอบรู้เทคโนโลยีดีเจแคนนอนพันธดลเลิศศิลป์สถาพร

0: วสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศศิลป์สถาพรโทร0979514529
2: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็น

เอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888

0: เปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระราม2ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089 590 4109และคุณปัทมา089

0: วัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0779658889 0779658889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www

ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888

เปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม

0: กำลังใจที่ไกลกันจังนะคะผลงานเพลงนี้จากพรจันทพรค่ะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกเซเลปี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยเพาสตูดิโอค่ะโอ้บางครั้งกำลังใจอาจจะอยู่ไกลไปสักนิดนึงนะส่งมาให้ถึงส่งมาให้ถึงใจซะหน่อยโอ้มันจะได้กระชุ่มกระชวยบ้างนะคะในช่วงเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองผลงานเพลงนี้ใครที่ชื่นชอบก็สามารถ SMS ขอเข้ามาได้ที่4689400นะคะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: โดยเมทิชา
1: ถึงช่วงท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะมาอัปเดตราคายางกันค่ะยางพันดิบอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะคลองแง84บาทจังหวัดตรัง84บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี84บาทเฉลี่ยอยู่ที่83บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ89บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย76บาท50สตางค์น้ำยาง82บาทนะคะขอบคุณทุก SMS ด้วยนะคะรวมถึงทุกๆเสียงทุกๆสายที่โทรมาวันนี้นะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบอุทกภัยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังต้องคงเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำหลากน้ำไหลฝนตกที่และยิ่งเป็นฝนตกเนี่ยบอกตรงๆว่าควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้เนาะแล้วเราทำได้แค่พยากรณ์ทำได้แค่นั้นจริงๆนะคะดังนั้นการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมต่างๆคนในหมู่บ้านคนในเพื่อนบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องร่วมมือร่วมใจกันสักนิดนึงอะไรที่ผ่อนปลนกันได้ผ่อนปลนกันไปก่อนบางคนโหที่น้องเมย์ลงพื้นที่ไปนี่บางคนทะเลาะกันไม่คุยกันแล้วหนูจะทำยังไงพอถามว่าอ้าวคุณพี่จะออกหรือเปล่าบอกไม่รู้ไม่ตอบเอ้าซะอย่างนั้นนะโอ้ยช่วยกันหน่อยช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้บางทีนะการที่เราเอ่ยปากช่วยเหลือกันคุยกันมันอาจจะทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นแล้วหลังจากนี้ก็กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันก็ได้นะคะก็อาศัยช่วงวิกฤตนั่นแหละให้มันเป็นโอกาสให้ทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะประมาณนี้แล้วกันอ่ะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านกับเพลงนี้ลมจ๋าจากสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คือจะได้ไม่ลืมกันเพราะว่าอีก2วันจะไม่เจอกันนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 2:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

จะเซตไล่มุนให้สะกดมุนฟ้าให้หลักปูล่งปูออกจากถ้ำเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเซตคาถาให้รักเก่งแต่กูให้หลักปูล่งปูหลักปูล่งปูให้หลักปูล่งปู

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกราบสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของบทเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักเหมือนยาขมของแม่พึ่งบุญจันทร์นะครับแล้วก็ฝนต้องสาบนะฮะพี่ตั๊กกตัญชลดาความรักของยักษ์เขียวนะฮะจากพี่เดียวไออุ่นแล้วก็รักกูหลงกูนะฮะจากน้องสายศิวพรนะฮะสี่เพลงจัดให้นะครับผมทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะฮะทักทายครับผมน้องปอใช่ไหมครับแล้วก็พี่สองคนด้วยเนาะแล้วก็ทักทายครับผมไปถึงอีกหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมาเนาะแล้วก็ทาง Facebook นะครับพี่สังสุราษฎร์ทักทายครับผมพี่สาวคำนี่แล้วก็พี่ศรีสุนทรสวัสดีครับพี่แมวสาวชอบหลับนะครับพี่เจรูนพี่ทุ่งบ้านไร่คุณพี่บุญเลียนสวัสดีครับนี่พี่เกษมพี่สุภัตราน้องลิซ่านะครับพี่สุนิสานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พินโยครับพี่สว่างครับพี่รามิดาทักทายนะครับผมทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ณตอนนี้ครับ LTM FM 95ตลอด24ชั่วโมงนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ชื้อแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงจัดไปครับเดี๋ยวเรามารับสายกันเนาะ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นด์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะอสุรกายนะครับจากการทัศนะนะฮะจัดให้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วน้องต้องแป้งเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมเอ้าเงียบเฉยเลยอ่ะยังไงฝากน้องแป้งลองติดต่ออีกรอบนึงแล้วครับไม่รู้ว่ายังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราระหว่างรอสายนะครับเรามาทักทายกันก่อนนะฮะสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับพี่สาวขามน้องแบมสวัสดีค่ะมาแล้วพี่ประจวบครับพี่จิรพรพี่รัตดาพี่วิชัยพี่บุญเลียนนะครับผมพี่สว่างนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สุภัตราพี่สุนิสานะครับทักทายครับผมไปถึงน้องณัฐพงษ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับผมโอเคอ่ะน้องแป้งตอนนี้พร้อมแล้วรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ไม่ค่อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่สมศักดิ์นะ
4: ครับพี่สมศักดิ์ครับ
3: พี่สมศักดิ์โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
4: จากนครศรีธรรมราชครับอำเภอพระพรหมครับ
3: โอ้ยจากนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่หรือเปล่า
4: ครับทำงานอยู่กำลังต้มปลาทูอยู่ครับ
3: ต้มปลาทูอยู
4: ่ครับ
3: โอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะแล้ววันนี้พี่สมศักดิ์ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
4: ก็นั้นสั่งนางของบุญช่วยคำชิดนะครับ
3: สั่งนางจากพี่มนต์สิทธิ์นะ
4: บุญชิดคำช่วย
3: ได้เลยครับได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: บอกไปถูกเชี่ยงถูกใช่คนที่ควงยุ้นนะครับ
3: ได้เลยครับ
4: แล้วบอกว่าน้องเพชรด้วยและคนหลังไม้ด้วยน้องอะไรเมื่อกี
3: ้น้องแป้งน้องแป้ง
4: น้องแป้งหลังไม้น้องแป้งมั่งน้องเบมั่งเดี๋ยวจำไม่ค่อยได
3: ้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ครับมอบไว้นั่นแหละมอบไว้น้องเพชรแล้วก็น้องหลังไม้ด้วยนะครับ
3: ได้
4: และถูกเชี่ยงถูกใช่ด้วยนะครับ
3: โอเคได้เลยครับพี่สมศักดิ์ขอบคุณมากมากครับผม
4: สวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับนะฮะพี่สมศักดิ์นะครับจากนครศรีธรรมราชครับขอเพลงสั่งนางจากป๋ามนต์สิทธิ์คำสร้อยจริงนะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับสั่งนางครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยครับผม

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลข่าววันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟ

จัดไปนะฮะบทเพลงพูดลอยๆนะครับจากอัศดีโชติกุลนะครับพี่ป้อมนั่นเองนะฮะก่อนหน้านั้นครับคือพ่อเนื้อทองจากน้องเปาวลีน้าหน้าทองจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็ภวังค์จิตจากน้องปรังทิพย์นะครับทักทายครับผมไปถึงพี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอนวีมารายงานตัวพี่พินโยกำนันแดงนะครับพี่บุญเลียนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ออนจิราพี่สาวขามนะครับสวัสดีไปถึงไอ้มิชัยนะครับหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สังสุราด้วยนะฮะทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาพูดกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาแมนดานะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะครับมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นนะฮะแล้วการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนะครับเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวัน2สไตล์ในเซตเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นลาย Midnight Forest ลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับหรือว่าจะเป็นลาย Sweet Carnation นะครับลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะครับช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและก็ผ่อนคลายด้วยนะฮะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะครับอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรนะครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmania นะครับสวัสดีครับพี่วันวิสาครับพี่อัมบาราครับพี่เอกชัยนะครับทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วก็มาคอมเมนต์ใน Facebook นะครับที่ LTM FM 95ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ02 248 1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่น้องชาว Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่คณิษฐาด้วยนะครับกำนันแดงกำนันแดงมาแล้วพี่สมโชคนะครับสวัสดีครับพี่รวิกรพี่สาวขามนะฮะพี่พินโยพี่บุญเรียนพี่ออนจิราจากยะลาพี่อะไรนะพี่ชากีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจากนครศรีธรรมราชนะฮะสวัสดีครับผมพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะเอาละครับอภิพิธวัฒน์ด้วยนะครับในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่มั้ยครับน้องแป้งไปรับสายกันเลยเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพี่สมบัติเนาะ
3: ครับผม
2: โทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี
3: ้ระยองครับมา
2: จากระยองนะครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศที่นู่นฝนตกไหมครับ
3: วันนี้ตกหน่อย
2: ๆตกนิดหน่อยเน
3: า
2: ะ
3: เสีย
2: จัดไปนะฮะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ท่านมนคนดีครับของกุ้งอ
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ฮะอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: อ๋อพิเศษเลยหลังไมค์อ่ะ
2: ให้กับน้องแป้งเนาะ
3: ครับผมแล้วก็หน้าโฆษกด้วย
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: อ๋อจำไม่ได้ครับเป็นบอยอ่ะ
2: เข้าใจครับผมเข้าใจเลยนะฮะยังไงเดี๋ยวพูดตามดีเจนะ
3: ครับผม
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อัยรา
3: และไอ้อัยรา
2: อ่าฮะรสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอ่าฮะ
3: อัยราอ่าฮะ
2: สุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับจัดไปฮะก็ขอเพลงเป็นของพี่กุ้งสุทธิราชนะครับก็เดี๋ยวผมเอาเป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับผมจัดให้4เพลงเลยยาวๆนะเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่านะครับคาถามหานิยมครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับผม

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจัดไปทั้ง4เพลงนี่แนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาถามหานิยมจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับท่านเมื่อคนดีนะฮะจากพี่กุ้งสุธิราชอาสยามแล้วก็หนุ่มเมืองเพชรนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์นะครับแล้วก็คนขี้อายนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์ทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับทักทายครับผมไปทาง Facebook นะครับคุณพี่บุญเลียนพี่ปราณีตพี่สุวรรณีพี่รวิกรนะครับพี่เทพวรรณกำนันแดงพี่คณิษฐานะครับผมพี่พินโยบอนวีนะฮะทักทายครับผมพี่จุ๊บแจ้งสวัสดีครับพี่สาวขามพี่ออนชิราพี่ชากีนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันบ้างดีกว่าวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์นะฮะบทเพลงนี้เลยนะครับผิดหวังซ้ำเท่าจากเอ๊ะพักดีระเบียบวัฒนศิลป์ท็อปไลน์นะครับสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พ่อใหญ่เฉลิมพลมาละคำเลยเหรอฮะสุดยอดเลยนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2ครับผม
3: จอกคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผม DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158 สองเพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแผลในใจจากวงไมโครแล้วก็รอยร้าวนะครับจากคุณพี่อิทธิพลังกูลนะครับอันนี้ตามคำขอเลยนะครับทักทายครับผมไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live ที่ส่งข้อความกันมานะฮะทาง LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ยงยุทธนะครับพี่วันสิริสวัสดีครับพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์พี่สถาพรพี่เอกสินพี่แอนพารามานะครับสวัสดีครับพี่กันวพีพี่ระวิภาพี่จิรวรรณนะครับน้องลิซ่านะครับน้องนิวเคลียร์สวัสดีค่ะโอ้ยไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับพี่รามจิตเจริญนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่บรรเทาใช่ไหมครับทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาแล้วก็ทักทายกันนะครับพี่ยงยุทธครับพี่สันทัศน์ครับกำนันแดงครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะตอนนี้ครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งบทเพลงนะฮะขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อไม่ว่าจะเป็นช่วงออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: กระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของออลไลฮิตและก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับสองเพลงจบไปก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิมานดินจากพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับแล้วก็ดวงจันทร์บนยอดเขาวงไม้เมืองแล้วก็รับอีสานนะครับตามคำขอเลยเนาะแล้วก็สองเพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะครับจากน้องนันอานันต์แล้วก็เพลงจันทร์นะครับจากพี่หญิงทิติการกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมครับเวลาเดิม 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่ณรงค์พี่สุชาดาพี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีกำนันแดงยังอยู่เนาะพี่อารมณ์นะครับพี่จุ๊บแจงพี่เอกสินน้องลิซ่านะครับสวัสดีครับผมทุกท่านที่ทักทายกันมาเนาะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจะเป็นเพลงอะไรบ้างเพลงสบายสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับสัก4เพลงครับผม

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
3: ขอขอบคุณนะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีนะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีนะครับผม4เพลงจัดให้นะฮะสบายสบายไม่ว่าจะเป็นกุหลาบแดงนะฮะจากพี่สมจิตบ่อทองนะครับแล้วก็ขึ้นฮอตกอบก็ได้นะครับจากพี่พีเสด็จเนาะคนบาปที่ฮักอ้ายนะฮะต้องบิวจิตแล้วก็คุ้นแผนเดินกลอนจากอาจารย์รุ่งฟ้ากุลาชัยนะครับผมสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาครพี่นิ่มพี่บุญเลียนคุณยายพอเพียงพี่เอกชัยนะครับสวัสดีลุงต้อยด้วยนะฮะพี่ทิพวรรณพี่สุภัทราสวัส

0: ดีครับผมพี่เยฮือมาแล้วนะฮะกำนันแดงนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครสุปรณ
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตีสองถึงตีห้านะครับนะก็เจอกัน3ชั่วโมงแบบนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังไมค์ของน้องแป้งนะฮะน้องแป้งก็

รออยู่นะครับรับสายอยู่022481366ครับทาง SMS เช่นเดียวกันนะฮะ4689400ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไปกับอีกหนึ่งบทเพลงตามคำขอที่เยอะที่สุดในวันนี้เป็นบทเพลงของคุณเพชรคทาวุฒินะฮะอ่านเกมไม่ขาดนั่นเองนะครับจัดเพลงนี้ให้นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

0: นใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

ณสวัสดิ์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะดิฉันมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมกลับมาจัดรายการแล้วนะคะสวัสดียามเช้า22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมทนะคะทั่วประเทศเลยแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดีเจนะคะคนตรงๆนี่แหละอ่านข่าวจริงจังมากเลยสองบทเพลงจัดไปล่องเรือหารักรำวงลอยเรือไม่ได้เปิดประชดหน่วยงานรับที่ไหนทั้งนั้นนะไม่ได้เปิดอะไรเลยที่หน่วยงานบางหน่วยงานปกป้องน้ำท่วมไม่ได้ทำคนกรุงพ้นต่ำเส้นความยากจนอะคือต่ำลงไปทำเตี้ยเรี่ยลงไปพี่น้องที่เคารพนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนที่จะพูดอะไรมากไปกว่านี้โอ้ยสัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดลำบากลำบนสวัสดีค่ะคุณชลอยเอี่ยมสะอาดคุณธำรงหามฤทธิ์คุณแก้วมณีศรีอาชาน้องพี่คุณรุ่งรุ่งคุณเล็กคุณมนตรีบู่ศรีคุณจาริณีบุคคำคุณแครอทแสนดีพิเศษโอ้ชื่อดีจริงมาซะส้มชะแครอทสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติใจช่วงนะจ๊ะพี่น้องค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะพูดผิดอีกละสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันขานวันผิดนะคะดิฉันยอมรับว่าดิฉันผิดดิฉันเสียสติแต่วันนี้แน่ๆเลยวันนี้วันที่3ตุลาคมไม่ผิดชัวร์อาทิตย์ที่แล้วถามว่าทำไมผิดเพราะดิฉันสติไม่ดีดิฉันสติเสียดิฉันติดน้ำท่วมดิฉันมาไม่ได้ดิฉันออกจากบ้านตื่นจากบ้านตีสี่ครึ่งมันจะต้องถึงอสมทแล้วปกติไม่ถึงค่ะดิฉันติดน้ำท่วมคราวนี้สติดิฉันก็แตกเพราะว่าข้างหน้าดิฉันเนี่ยน้ำกำลังขึ้นแต่ว่าดิฉันไม่ได้อยู่คันหน้าดิฉันอยู่คันที่ห้าดิฉันไม่เคยมาสายแต่วันนั้นดิฉันไม่ได้มาดิฉันไม่ถึงสถานีขอบคุณน้องตาขอบคุณน้องแป้งนะคะประสานงานจนกระทั่งสามารถออกอากาศได้เป็นปกติท่ามกลางสติของดิฉันที่หลุดลอยไปถึงไหนก็ไม่รู้ต้องข่มจิตข่มใจพี่น้องคุณผู้ฟังนึกออกไหมคนกำลังโมโหแล้วต้องทำเสียงเรียบๆจัดรายการเรื่อยๆอ่านไม่ถูกอ่านผิดอ่านถูก ไปกันใหญ่แล้วก็พูดเป็นไหนคุณผู้ฟังก็เขียนข้อความมาว่าพูดเป็นไหนจะไม่มาจัดรายการก็มันไปไม่ได้พี่น้องมันติดน้ำ ปกติเผื่อเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไงก็ทันนะคะเพราะตอนเช้าเนี่ยรถในกรุงเทพไม่ติดแต่วันนั้นติดจริงๆติดน้ำท่วมจะถอยหลังเหรออ๋อถอยไม่ได้ค่ะรถมาข้างหลังเขาก็ไม่รู้เหมือนกันบางคันกดแตรปิ้นปิ้นปิ้นสนั่นลั่นทุ่งเลยดิฉันก็ขานวันผิดนะก็ขออภัยดิฉันผิดเองพี่น้องดิฉันผิดที่ฉันเกิดเป็นคนกรุงเทพในเวลานี้แต่จริงอ่ะดิฉันน่ะเกิดจริงดิฉันเกิดถนนดีบุกจังหวัดภูเก็ตเนอแต่ช่วงนี้ดิฉันอยู่กรุงเทพวันนี้ในอดีตนะคะวันนี้เมื่อปี2533เป็นวันรวมชาติเยอรมันชื่อว่าเยอรมันยูนิตี้เดย์จากการที่รวมเอาเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกเนี่ยได้กลับมารวมกันเป็นประเทศเดียวอีกครั้งหนึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นในเยอรมันการที่เยอรมันต้องถูกแยกเป็นตะวันออกตะวันตกเนี่ยนานถึง4ทศวรรษนะคะเพราะว่าเป็นการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ไงเป็นการแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะกลุ่มประเทศผู้ชนะสงครามเขาก็เลยตกลงกันแบ่งดินแดนอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยการรวมกันเป็นเยอรมนีตะวันตกส่วนโซเวียตนะคะก็จัดตั้งเยอรมนีตะวันออกปกครองแบบคอมมิวนิสต์สร้างกำแพงเบอร์ลินเลยขวางกั้นคนชาติเดียวกันแบ่งดินแดนเป็นสองฝั่งแต่ด้วยเหตุผลของการ

ำกัดเสรีภาพแล้วก็เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ชาวเยอรมันตะวันออกหลายล้านคนก็พยายามที่จะหลบหนีจากออกไปตกนะคะจนในที่สุดเนี่ยกำแพงเบอร์ลินก็ล้มสลายไปสู่การรวมประเทศเยอรมันอย่างเป็นทางการในวันนี้3ตุลาคมแล้วก็ถือเป็นวันชาติเยอรมันจนปัจจุบันนะคะเนี่ยเห็นไหมเราต้องสามัคคีเข้าไว้พี่น้องเราต้องอย่าแตกแยกแล้วเราก็เขี่ยนักการเมืองที่ไม่ดีไปไว้ที่อื่นสวัสดีค่ะคุณบุญเรือนสามเสนคุณอาวุธเจนด่านกลางสวัสดีค่ะคุณจินดาดวงใจคุณนอนชื่อน่ารักมากเลยชื่อนอนสิทธิสอนสวัสดีค่ะคุณมุกดาวันทองประดับคุณวัชระเจริญยิ่งคุณวิไนพุทธิศักดิ์สาวงคุณบุญโจมบริบูรณ์มังสานะคะอ่านยากนิดนึงนามสกุลแต่อ่านได้นะคะคุณผู้ฟังเอ้ยกำลังใจมานะคะทาง LTM FM 95กราบขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างยิ่งดิฉันจะรักษาชีวิตดิฉันไว้อยู่ก่อกวนพี่น้องประชาชนทางวิทยุอสมทนี่แหละไปเรื่อยๆนะคะนะทักทายเสร็จมานี่เลยมาถึงนี่เลยผู้ประสบภัยความหิวใบแมมบุรีรัตน์เอาไงดีนี่ดิฉันไปนี่มาแม่กลองแอะใกล้นิดเดียวนำเสนอเมนูลุ่มแม่น้ำแม่กลองละแวกจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นเมนูน้ำปลายำทำง่ายๆนะเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายมอญนะโอ้โหวันนั้นข้าวหมดหม้อที่ฉันทานอ่ะโอ้โหนะชื่อว่าอวดอาจมอวดอาจมดิฉันอ่านถูกไหมอ่ะดิฉันจะท่องมานะตลอดสัปดาห์เลยนะคะรสชาติเนี่ยเข้มข้นเลยขั้นตอนการทำนะเรียบง่ายแต่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้กระชายพริกขี้หนูสดแล้วก็พริกแห้งวิธีปรุงง่ายมากพี่น้องจดจำไว้อย่างง่ายเลยแต่ต้องจำสมุนไพรไว้ให้ดีด้วยจะต้องใส่ให้ครบโดยเฉพาะกระชายเอามาขามเปียกมานะมาขามเปียกนะเอามาเลยนะลงไปในถ้วยตามด้วยน้ำปลาดีแล้วก็นั่นวางพักไว้30นาทีจากนั้นนะคะใส่ถุงมือขยำมาขามเปียกกับน้ำปลาเนี่ยให้เข้ากันแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะเติมด้วยน้ำตาลปี๊บนะสักนิดหนึ่งคนให้ละลายให้เข้ากันอ่ะจากนั้นก็ใส่สมุนไพรที่หั่นซอยไว้นะไม่ว่าจะเป็นอันฉันจะอ่านช้าๆคุณผู้ฟังก็จะได้จำแม่นๆมีหอมแดงนะมีกระเทียมนะใบมะกรูดตะไคร้กระชายพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูแห้งตามชอบเลยใส่ลงไปจากนั้นก็คนให้กลางกันตอนนี้ละความหอมก็ได้ใจมากเลยน้ำลายไหลเลยพี่น้องเอ้ยรสชาตินะหวานเค็มจัดจ้านน่ะแล้วมีเปรี้ยวหน่อยนะอุ๊ยแล้วมันไม่เปรี้ยวเหมือนมะนาวมันเป็นเปรี้ยวจากมะขามอ่ะมะขามเปียกนี่แหละคราวนี้นะสำหรับคนขี้เกียจนี่คนก็ไปศึกษามาคุณผู้ฟังนึกออกมั้ยคนที่ประสบภัยน้ำท่วมเวลาเนี้ยมีน้ำปลาอยู่ในบ้านเฮ้ยสวยนะมีน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปอะที่เขาทำใส่ขวดอะหรือไม่งั้นก็ใส่ซองจากร้านสะดวกซื้อเอามามิกเอามารวมกันแล้วคนๆแล้วเติมน้ำตาลปี๊บลงไปก็ได้แล้วก็ใส่เครื่องลงไปจัดสำรับเลยพี่น้องน้ำปลายำของพี่น้องชมอนเนี่ยนะคะอวัดอจอมเนี่ยนะก็วางข้างกับถาดผักพื้นบ้านก็มีขนุนอ่อนมะเขือปอกขมิ้นขาวขมิ้นอ่อนกระทือนะแล้วก็มีขิงอ่อนมีผลมะเดื่อมะแหว้งพี่น้องคดข้าวหอมนะจากหม้อเลยนะก็สวยหอมๆนี่แหละแล้วก็ตักนะเอาวัดอจมเนี่ยนะคะยำถึงรสชาติคล้ายอะไรคล้ายน้ำพริกมะขามอ่ะทานคู่กับผักสดผักสมุนไพรหลากหลายได้สุขภาพอิ่มท้องแต่ไม่รับประกันอาการกระเพาะคลากนะกระเพาะคลากเนี่ยคือภาวะที่กระเพาะอาหารน่ะมันยืดขยายตัวอกกว้างมากกว่าปกติจากการรับทานในปริมาณที่มากเกินไปจนกระเพาะเนี่ยนะคะไม่สามารถหดตัวกลับมาจนกระทั่งมีขนาด

่าเดิมได้ในทันทีเขาเรียกว่าเขาแปลว่าอิ่มเกินนะคะบทเพลงเพลงนี้คนบ้านแพราตรีเขียนมาเลยนะคะบ้านแพเนี่ยนะคะเป็นลำคลองบางแพเป็นสายน้ำหลักเลยนะคะเอ้าส่งเสียงเร็วหน่อยเร็วพูดแบบมีความในนะว่าเอ๊ะดิฉันไปแถวนั้นมาใช่ไหมบทเพลงเพลงนี้จัดให้ค่ะรักร้างราตรีโอ้ชื่อเราเรือทั้งนั้นเชิญรับฟังค่ะ

พี่น้องที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้แจ็คก็เบาช่วงนี้ต้องใส่ใจเช้านี้พี่น้องฟังเพลงรอเรือเยอะมากเลยล่องเรือหารักลำวงลอยเรือและที่เพิ่งจบไปเนี่ยคะรักร้างราดรีรอเรือเยอะมากสัปดาห์นี้นะคะพูดผิดน้อยลงต่างจากสัปดาห์ก่อนนะสัปดาห์ก่อนเนี่ยดิฉันจัดรายการในรถใช่ไหมเพราะว่าเข้าสถาน

ม่ได้ติดน้ำท่วมสติสตังไม่อยู่กับตัวพูดผิดพูดไม่เถือกเอ้ยพูดไม่ถูกนะคะเป็นแบบนั้นสัปดาห์นี้มาแล้วมาเต็มมาตรงนะคะพูดได้ดีขึ้นอะสัปดาห์ที่แล้วนี่สติเสียจริงๆนะคะโอ้โหอกสั่นขวัญแขวงดีเจหัวใจจะวายเออรายการก็ต้องจัดน้ำก็ต้องหนี ชีวิตนี้เจออะไรมาเยอะนะเออคราวนู้นคุณผู้ฟังจำได้ไหมเออปี54หนีน้ำท่วมใช่ไหมพาแม่พาหลานอบพยพอีลุงตุงนางไปกันนะตุลัดตุเลโอ้เฮ้ยแล้วก็มาอะไรอีกล่ะมาอ๋อแผ่นดินไหวแล้วครั้งนี้ก็เจอเนี่ยน้ำท่วมจัดรายการในรถเออชีวิตนี้มันก็เจออะไรแปลกๆดีเหมือนกันนะคะแต่ที่แปลกที่สุดคุณผู้ฟังเราต้องตั้งสติให้มันเราอยากช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนในกรุงเทพน้ำท่วมแนะนำเลยนะคะไอ้มูลนิธิมวยตัวนู่นนี่นั่นอย่าส่งสตังเราไปสมทบนะเขาอยากได้หน้าเขาอยากได้เงินเอออะไรเราก็ไม่ต้องไปส่งเสริมหรอกเอาดิฉันพูดอย่างนี้นะเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาทำไปโดยลำพังเราไม่ต้องส่งเงินไปแต่ที่จำเป็นพี่น้องไทยต้องช่วยกันนั่นคือส่งเงินไปนี่เลยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพี่น้องดีจริงดีจังสแกนบริจาคได้ทุกธนาคารเติมบุญได้บุญพี่น้องเราต้องทำบุญให้ถูกทางใช่ไหมถ้าเราทำผิดทางเป็นไงมันก็เหมือนการเติมโปรตีนลงในเนื้อร้ายมะเร็งเออเราไปเพิ่มมะเร็งมันก็เร่งตายบาปไหมเราสิบาปเพราะเราเป็นตัวเร่งใช่ไหมแล้วก็เออโอนเงินก็ได้นะคะผ่านธนาคารกรุงไทยอ่ะเออชื่อของบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะสภากาชาติไทยเข้าไปปั๊บนะหาเลย Google โอ้เราเก่งนะคนไทยนะอันนี้เลยแล้วก็จะมีการตอบกลับอัตโนมัตินะที่สำคัญค่ะเอาไปลดหย่อนภาษีเราไม่ได้หนีภาษีเราใช้คำว่าลดหย่อนภาษีเราไม่ได้หนีภาษีอย่างดิฉันเนี่ยนะคะทำตรงนี้แล้วก็เอาการบริจาคเนี่ยนะคะไปหักลดหย่อนภาษีเออบางคนก็พูดผิดบอกนี่เป็นการหนีภาษีไม่ใช่ค่ะพี่น้องทำบุญให้ถูกทางนะคะขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนี่ดิฉันรู้มาอีกเรื่องนึงไม่พูดไม่ได้เลยบางที่นะเออบางมูลนิธินะไม่ใช่ทุกที่นะเออที่เขาช่วยกันน่ะเขารับโทรศัพท์แล้วเขาพวกกันไงเขาก็ไปส่งตรงนั้นแหละ ไม่ใช่พวกไปไหมไม่ไปหรอก แม่ไม่อยากจะพูดคันปากเงี้ยเอาแบบนี้เลยนะคะเปิดเพลงเลยค่ะนะคะน้ำเอ่ยน้ำใจพี่น้องใส่กันไปเยอะๆมี20บาทให้สัก10บาทมี100บาทให้สัก50บาทเอาอย่างนี้แล้วกันเราทำแบบนี้นะคะได้บุญเต็มๆพี่น้องนะเออช่วยกันนะคะไม่มีใครช่วยไทยเราก็ช่วยกันจะรอให้นักการเมืองเอาเข้ากล่องมาบริจาค20บาทถ่ายรูป50กล่องถ่ายรูปอุ้ย

0: พี่น้องคะช่วงนี้เป็นช่วงของ
1: เศรษฐกิจ
0: เป็นช่วงของมีเงินมีทองแต่ตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าล่อยหลอกันไปตามกันพี่น้องคะเอาทักพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะคุณสุทธิจิตรังสรรสมบัติคุณมานิตคุณวันดีอักษรคงคุณเอี่ยมร่นโต๊ะตะเยะคุณกัลยาชูจิตสกุลคุณกนกพรอินแก้วคุณประถมศรีเหรันคุณสุธีบรรเทาทุกครูเหมียวอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะดิฉันต้องใช้สติก่อนโอ้สวัสดีค่ะคุณวาสนาเครือแป้งน้อยผลไม้สายพินพูนทรัพย์สวัสดีค่ะคุณอุษาขันทุลาคุณเต็มนวลละอคุณณัฐวุฒิตัวจริงคุณวาสนาศรีระพุกคุณสุมาตราสุขศรีเด่นคุณนิ่มนวลสาครนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะที่รับฟังรับชมรายการอยู่ในเวลานี้ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังผู้คนเนี่ยนะคะเขาเร่งซื้อแล้วก็ตุนอาหารหมูไก่อาหารกระป๋องเครื่องดื่มน้ำดื่มขนมขบเคี้ยวอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันเวชภัณฑ์แต่การขนส่งและการกระจายสินค้าในบางเส้นทางเกิดความล่าช้าเช่นเดียวกับสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกล่องกระดาษลูกฟูกเนี่ยมีอัตราการเร่งเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นสูงจากการเร่งผลิตอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใส่ของที่เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกขณะเดียวกันค่ะก็จะมีแรงส่งเชิงบวกจากการwork from home นะคะการทำงานโดยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็การต้องอยู่บ้านมากขึ้นหนุนนะคะในเรื่องของการใช้ data ของธุรกิจบริการมือถือเห็นไหมมันผกผันกันนะคะว่าน้ำท่วมจะไม่มีการใช้จ่ายจริงๆมันมีการใช้จ่ายที่เยอะในเซกเมนต์ในอุตสาหกรรมบางส่วนขณะเดียวกันค่ะกลุ่มของโอมimprovement เนี่ยนะคะก็คือการซ่อมแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเนี่ยจะมาทีหลังนั่นคือในเรื่องของกลุ่มวัสดุก่อสร้างสีกันซึมอุปกรณ์ไฟฟ้าประปาปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้า

ขายก็เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนของเก่าที่เสียหายด้านกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนนะคะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มาจากน้ำท่วมนะคะตั้งแต่แผลเล็กๆไปถึงแผลลามใหญ่ๆเพราะว่าแช่น้ำนานคุณผู้ฟังนะกลุ่มยานยนต์เหรอกลุ่มยานยนต์พวกชิ้นส่วนนะคะแล้วก็การผลิตเนี่ยอาจจะมีสะดุดบ้างจากออเดอร์การซื้อนะคะแต่รถใหม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะน่าจะมีแรงซื้อที่มาแทนรถที่เสียหายจำนวนมากบริษัทประกันล่ะก็จะมีการเคลมค่าเสียหายทั้งประกันที่อยู่อาศัยแล้วก็ประกันยานยนต์ด้วยกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์ก็ดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอมสินนะคะอมสินเลยนะคะธนาคารที่มองว่าเป็นธนาคารตอนดิฉันเด็กๆอ่ะเอาเงินไปฝากเยอะๆตอนนี้นะคะพักหนี้ชำระเงินต้น3เดือนยกเว้นดอกเบี้ยช่วยน้ำท่วมพร้อมกับออกสินเชื่อปล่อยกู้ฉุกเฉินซ่อมบ้านฟื้นฟูกิจการมาเป็นแพ็กเกจกรุงไทยค่ะธนาคารสีฟ้าช่วยน้ำท่วมเหมือนกันนะคะลุยลดดอกเบี้ยค่างวดพร้อมกับออกสินเชื่อบ้านแล้วก็ธุรกิจ SME Exim Bank ช่วยธุรกิจฝ่าน้ำท่วมนะคะยืดหนี้ขยายตั๋วลดดอกเบี้ยขยายวงเงินถึง 20% ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะทอสธนาคารเพื่อคนมีบ้านออก7มาตรการช่วยน้ำท่วมพักหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยจะเหลือ 0% นะคะมีกู้ซ่อมบ้านผ่อนต่ำแล้วก็มีระยะเวลาการกู้สูงสุด40ปีกู้1ล้านผ่อน 3,100 บาทต่อเดือนนะคะบ้านเสียหายประนอมหนี้สูงสุด1ปี6เดือนกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพต้องเป็นทุพพลภาพถาวรนะคะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือแค่ 0.01 ต่อปีตลอดระยะสัญญาที่เหลือนะคะซึ่งจะเป็นการพิจารณาหลายกรณีไปนะคะทกสค่ะทอสเนี่ยคือธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่ถ้าเป็นทกสนะคะนี่คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็คือมีสินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยนาน6เดือนนะคะแล้วก็2นั่นคือสินเชื่อฟื้นฟูที่อยู่อาศัยแล้วก็เครื่องมือประกอบอาชีพวงเงิน 500,000 บาทไม่มีอีอะอะแหละคุณผู้ฟังที่อ่านทั้งหมดเห็นเลยว่าไม่มีธนาคารพาณิชย์นะคะเป็นธนาคารแบงค์ล้วนๆดีเจคนนี้เป็นคนตรงอ่านข่าวจริงจังไม่มีรับเงินรับซองหรืออ่านเฉียอ่านตามจริงพี่น้องเขาช่วยเราก็ต้องอ่านให้พี่น้องได้รู้ข่าวกันโดยทั่วหน้าว่าท่ามกลางความทุกข์เนี่ยนะคะยังมีทางรอดพี่น้องไม่ต้องคิดสั้นๆคิดกันยาวๆเลยแต่ไอ้ที่คิดยาวนี่คิดลำบากเหมือนกันนะคะน้ำท่วมกรุงเนี่ยนะคะชุดร้านอาหารยอดขายเนี่ยวูบ 80% จะขายใครล่ะใช่ไหมลูกค้าเดินทางลำบากบริการ Delivery ก็ติดขัดใครจะขี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหไปส่งอาหารมันส่งไม่ได้นี่ปั่นจักรยานโอ้ฝ่าน้ำท่วมไม่ได้ละค่ะน้ำแรงนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะรายย่อยตอนนี้เสี่ยงมากเลยในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินรายได้หดหายแต่ภายใต้รายได้ที่ลดลงภาระต้นทุนคงที่ยังคงต้องจ่ายผลกระทบนะคะไม่ได้จำกัดแค่หน้าร้านแต่ยังลามถึงระบบโลจิสติกการขนส่งวัตถุดิบลำบากราคาวัตถุดิบบางชนิดก็ปรับตัวสูงขึ้นก็มันไม่มีของประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนายสอนเทพโรจน์พจนรัตน์ก็ย้ำเลยนะคะว่าหากน้ำท่วมเนี่ยมันมีอีกแล้วมันยืดเยื้อนะอาจได้เห็นการหยุดกิจการชั่วคราวการลดการจ้างงานการงดจ้างงานรวมถึงภาระเงินซ่อมแซมและปรับปรุงร้านก็จะต้องมีมากขึ้นแนะเลยนะคะร้านอาหารถ้ามีสต็อกอยู่ให้ลดและอย่างสั่งวัตถุดิบเพิ่มคือลดสต็อกลงนะคะประมาณสัก 80% แล้วก็สั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มตามจำนวนที่ขายโดยการลดเวลาในการขายลงจากที่เคยขาย8ชั่วโมงก็ลดเหลือประมาณสัก5ชั่วโมงเอาที่พอไหวเพื่อลดการสูญเสียสินค้าคงเหลือนะคะสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจเริ่มวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมกันเนี่ยนะ

พัก9วัน9คืนพี่น้องผักสวนครัวกวางตุ้งคะน้าแตงกวาถั่วฝักยาวได้รับความเสียหายในเรื่องของปริมาณผลผลิตแล้วก็ราคาก็ต้องปรับขึ้น2เท่าความต้องการในช่วงกินเจก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะตลาดค้าส่งนะคะได้รับผลกระทบแหละสินค้ามาก็แพงอยู่แล้วแล้วก็เจอผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมการกระจายวัตถุดิบก็สะดุดการขนส่งทำได้ยากผลกระทบไม่ได้เกิดจากน้ำฝนเพียงอย่างเดียวระบบโลจิสติกก็มีปัญหาควบคู่กันไปด้วยกรมการค้าภายในค่ะรับแจ้งจากประชาชนร้องเรียนสินค้าแพงไม่ปิดป้ายราคาขายสินค้าแพงเกินป้ายทั้งไข่ไก่แกงถุงอาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายน้ำดื่มนมกะทิกะทิกล่องนะคะชุดตรวจไข้หวัดเนี่ยแบบทีอินวันเนี่ยนะคะขึ้นหมดทั้งจากที่ซื้อขายหน้าร้านแล้วก็ช่องทางออนไลน์มีพฤติกรรมเรียกราคาสูงเกินสมควรกรมการค้าภายในจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีรวมถึงนะขีดเส้นใต้500เส้นค่าบริการลดสไลด์ลดลากฉวยโอกาสเอาเปรียบก็ให้แจ้งร้องเรียนเลยนะคะที่1569 1569ขายเกินราคากักตุนสินค้าคุก7ปีปรับไม่เกิน140,000หรือทั้งจำทั้งปรับไม่ติดป้ายแสดงราคาไม่แจ้งราคาชัดเจนนะคะแบบนี้หรือว่ามีการบอกว่าอ๋อมีสินค้าอย่างนั้นอย่างนี้นะทางออนไลน์แล้วก็ให้ทักอินบ็อกซ์เพื่อสอบถามราคาแบบนี้ปรับ10,000พี่น้องสินบนนำจับมีนะคะผู้แจ้งเบาะแสรับ 25% ของมูลค่าเงินค่าปรับก็เป็นช่องทางการทำกินได้เหมือนกันนะคะพูดซะยืดยาวเลยพักสักครู่ค่ะ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
8: พี่น้องคะทักทายกันหน่อยนะเดี๋ยวพี่น้องหายพี่น้องสวัสดีค่ะคุณนพพรโยมพันคุณมาทองคุณสมทรงจิตประสานหลวงนันทองกลดคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมต่อมาด้วยหนูสวยหนูสวยชื่ออย่างนี้จริงๆหนูคงจะสวย

่วนพี่อ่ะแกกรมควบคุมโรคนะคะเฝ้าระวังแล้วก็บอกว่าให้รับมือกับเลปโตสไปโรซิสโรคไข้ฉี่หนูนะคะผู้ลุยน้ำแช่น้ำย่ำโคลนหรือทำความสะอาดบ้านหลังจากที่น้ำท่วมลดลงแล้วให้ระวังในเรื่องของการติดเชื้อผ่านบาดแผลรอยถลอกเป็นแผลเล็กแผลน้อยผิวหนังที่แช่น้ำจนเปื่อยรวมถึงเยื่อบุตาจมูกและปากนะคะอาการที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะคะจะแสดงหลังจากรับเชื้อแล้ว 5-14 วันหรืออาจจะนานกว่านั้นถึง30วันก็ได้นะคะโดยอาการก็จะมีตั้งแต่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณน่องคนขาแผ่นหลังลูกตาก็จะแดงด้วยนะคะไม่ได้อิจฉาใครละค่ะมันติดเชื้อพี่น้องจ๋าหากมีประวัตินะคะลุยน้ำแล้วก็พบอาการเหล่านี้พบแพทย์ทันทีหากละเลยปล่อยไว้จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบากตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะน้อยลงถือว่าเข้าสู่ภาวะวิกฤตต้องรีบรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆด้วยยาปฏิชีวนะซึ่งจะช่วยลดในเรื่องของความรุนแรงของโรคภาวะแทรกซ้อนและลดโอกาสการเสียชีวิตได้ส่วนการรับทานยาเองไม่แนะนำนะคะการจะรับทานยาเพื่อป้องกันให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้นไม่ซื้อยามารับทานเองเนื่องจากการทานยาไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมดและยาบางชนิดบางประเภทมีข้อควรระวังเช่นต้องดื่มน้ำตามมากๆห้ามนอนหลังจากทานยาอย่างน้อย30นาทีเพื่อป้องกันหลอดอาหารระคายเคืองเพราะฉะนั้นจะซื้อยามาทานเองเราไม่ใช่หมอให้หมอดูแลนะคะช่วงนี้ก็สวมรองเท้าบูทถุงมือยางปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำและทำความสะอาดด้วยสบู่น้ำสะอาดทันทีหลังจากลุยน้ำนะคะรวมถึงการจัดเก็บอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้มิดชิดพี่น้องคะเราทุกคนต้องตายเป็นความจริงเป็นสัจธรรมแต่เราต้องพยายามไม่ตายด้วยโรคไข้ฉี่หนูหนูพี่น้องนะพยายามไว้พี่น้องพยายามไว้ว่าเราไม่ยอมแพ้เพราะเรายังไม่รวยรวยแล้วเราก็ไม่ตายเราต้องอยู่ใช้เงินก่อนศูนย์สื่อสารความเสี่ยงแจ้งเตือนอันตรายในบ้านให้ระวังในเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วจากการที่ไฟเนี่ยนะคะมันจมน้ำปลั๊กไฟมันจมน้ำอยู่เนี่ยนะคะกระแสไฟฟ้าอาจจะรั่วแล้วก็ป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุลื่นล้มจากคราบตะไคร่แล้วก็อ๋อสัตว์มีพิษด้วยนะคะพวกงูตะขาบลูกตะขาบโอ้โหสารพัดเลยค่ะจระเข้มันใหญ่เกินไปนะคะของพวกนี้นะคะเขาจะหนีน้ำมาซ่อนตามจุดอับของบ้านนะคะมานี่คุณผู้ฟังรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เตือนหลังจากคนที่เขาน้ำท่วมอ่ะแห่กันใช้ถุงพลาสติกขนาดยักษ์ห่อรถยนต์หนีน้ำท่วมฉุกเฉินบอกว่าให้ระวังเลยในเรื่องของเชื้อราลามเกาะเต็มทั้งรถเบาะพวงมาลัยวัสดุต่างๆที่อยู่ในรถเพราะว่าความชื้นนะคะเขาสะสมมีการปิดกั้นการระบายอากาศเชื้อราก็รามเจ้าของสุดเลยนะคะเขาสุดเลยพี่น้องนะคะที่เกินคาดไปกว่านั้นคือแม้ว่ารถเนี่ยจะมีน้ำหนักแต่ด้วยอากาศที่อยู่ในถุงอะค่ะทำให้รถอะลอยน้ำได้ลอยทีหนึ่งไปไกลเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะเลยค่ะว่าให้จอดรถไว้ในบ้านแล้วก็ผูกไว้ยังกับเทียมเกวียนนี้รถนะแล้วก็ต้องหาของที่มีน้ำหนักอะค่ะถ่วงไว้ไม่ให้รถอะค่ะลอยไปกระแทกกับสิ่งของอื่นๆและหากถุงอะค่ะขาดรั่วซึมแบบนี้น้ำก็เข้าได้ทันทีสองนั่นก็คือจะต้องใส่กล่องสารเคมีดูดความชื้นอะแล้วก็ต้องใส่ในจำนวนที่ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเหมาะที่สุดนะคะรถยนต์จะอยู่ในถุงก็แค่เดี๋ยวดาวๆเท่านั้นเองพี่น้องจ๋าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ

0: เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปี
4: น้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวด์

0: ่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหื่นไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหร
3: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิป
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดีอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพี่น้องที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่ๆที่กำลังเจอน้ำท่วมอยู่ที่กรุงเทพโอ้โหไม่อยากจะพูดสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นสัปดาห์แรกในชีวิตเป็นดีเจคลื่นนี้เฉพาะคลื่นนี้นะ22ปีพี่น้องเท่ากับคลื่นนี้แหละนะแต่เป็นดีเจคลื่นอื่นแล้วก็ทำงานอื่นเนี่ยมามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นประกาศได้ค่ะว่าเป็นดีเจแก่จริงวันนี้ก็แก่พรุ่งนี้ก็แก่มะรืนนี้ถ้าไม่ตายก็แก่ไม่อยากจะคุยเรื่องแก่เนี่ยนะถ้าถ่ายพี่น้องก่อนนะคะอย่าพูดเรื่องแก่มากมันสะเทือนขวัญสะเทือนใจสวัสดีค่ะคุณประสบสุขสิริพักคุณดากอนไฟร์สันชัยชื่ออย่างนี้เลยนะคุณสุนิสานะคะคุณปัญญาวรอดกมลระบบถ้าอ่านไม่ผิดนะคะภาษาอังกฤษมาแบบนี้คุณสมใจแท้ตั้งคุณสมทรงจิตประสานอรุณสวัสดิ์คุณวิชัยบุญทรงคุณกระหังน้อยคอยรักคุณสุทัศน์มณีโชติอรุณสวัสดิ์นะคะพี่น้องน้ำท่วมไหมโอ้โหอย่าให้พูดเรื่องนี้พูดแล้วเดี๋ยวมีปิ๊ดสวัสดีค่ะคุณนวลละออดำรงศิริคุณมาลินีศรีกระทุ่มคุณพี่สาวบ้านดอนรักคุณปานทองพลขำคุณวงพัดฉูแก้วนะคะโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วไม่ต้องพูดดิฉันนี่นะปกติก็ออกกำลังกายใช่ไหมเป็นเหมือนะเฮ้ที่จัดรายการอยู่ในรถนะต้องปิดกระจกหมดเลยหลายคนบอกก็เปิดกระจกสิแล้วก็จัดรายการในรถก็รถติดมาไม่ได้น้ำท่วมใช่เปล่าจะเปิดยังไงอะเสียงพี่น้องกู้ภัยที่มาเสียงอสที่มาบัญชาการเนี่ยนะคะห้ารถต้องบอกว่ายังไง

คันที่หนึ่งเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็ลอยละคันที่สองเตรียมตัวดิฉันน่ะอยู่คันที่ห้าดิฉันก็อกสั่นขวัญแขวนดิฉันก็ดับเครื่องตามคำแนะนำรอรถลอยทิ้งเต้งสุดท้ายไม่ลอยนะคะก็ต้องบอกแบบนี้22ปีค่ะพี่น้องคะไม่เคยจัดรายการทุลักทุเลทุเลตัวเองได้ขนาดนั้นเหงื่อนี่ชุ่มเลยแล้วต้องตั้งสติสัมปชัญญะนะอย่างสุดๆนะรถก็ต้องระแวงเครื่องก็ต้องดับไม่อยากจะพูดถึงเมื่อฝนถล่มเมืองเนี่ยนะคะแบบไม่ลืมหูลืมตาต้องยอมรับความจริงว่าน้ำเนี่ยตกจากฟ้าเป็นฝนตกพี่น้องกรุงเทพจมบาดาลกรมอุตุจมบาทาผ่านให้รัฐบาลเนี่ยโดนสรรเสริญเยินยอว่าไม่เตือนภัยล่วงหน้าซ้ำยังจะลอยหน้าบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่ผลสำรวจนิดาโพค่ะทำก่อนที่จะเกิดเหตุน้ำท่วมนะคะแนนนิยมของรัฐบาลเนี่ยนะคะรวมทั้งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยดำดิ่งต่อเนื่องจากหลายกรณีโน่นเขากระโดงหัวสวทุจริตเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นไม่ต้องพูดถึงเรตติ้งรัฐบาลนี้เลยนะคะเวลานี้ต้องบอกว่าการจัดการปัญหาที่ล้มเหลวในเรื่องของน้ำท่วมมันซ้ำซากค่ะพี่น้องปีกลายก็น้ำท่วมหัดใหญ่ปีนี้ก็น้ำท่วมกรุงเทพถูกวิจารณ์ว่าไร้ซึ่งประสิทธิภาพการแจ้งเตือนล่าช้าการช่วยเหลือก็พอกันนะคะน้ำไม่ได้ท่วมแค่หัดใหญ่น้ำไม่ได้ท่วมแค่กรุงเทพแต่วิกฤตน้ำเนี่ยนะคะลาม29จังหวัดเดือดร้อนกว่า 2.6 ล้านคนและกว่า 9.4 แสนครัวเรือนภาคเหนือ4จังหวัดค่ะตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์ภาคกลาง13จังหวัดเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักสุดจากภาวะน้ำท่วมสะสมมวลน้ำเนี่ยนะคะสะสมลงมาพี่น้องภาคอีสาน4จังหวัดบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์นครราชสีมาโน่นเลยค่ะปากช่องปักธงชัยด่านขุนทดเรียบมาที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะคะ8จังหวัดเจอฝนสะสมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดจากนี้พี่น้องก็ขวัญผวาอกสั่นขวัญแขวนมวลน้ำเหนือจ่อจะสมทบเพราะน้ำท่วมเนี่ยนะคะมันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำความเดือดร้อนของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันออกจากบ้านไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ร้านเปิดไม่ได้รายได้หดหายบ้านหนึ่งน้ำเข้า20เซนแค่ยกของขึ้นชั้น2จบแต่อีกหลายบ้านน้ำท่วม20เซนมันหมายถึงที่นอนหมอนมุ้งตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภัยพิบัติอะค่ะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละอยู่ใต้ฟ้าเขาว่ากลัวอะไรกับฝนแต่ต้นทุนของภัยพิบัติไม่เท่ากันฝนก้อนเดียวกันเมืองเดียวกันน้ำสูงพอกันแต่ต้นทุนที่ต้องจ่ายไม่เท่ากันตลาดน้ำเดิมๆเนี่ยนะคะต้องพายเรือใช่ไหมขายของโอ้โหดูแล้วสวยงามมีงอบด้วยมีหมวกด้วยแต่คราวนี้น้ำท่วมต้องยืนกระเตงโฟมขายสินค้าในน้ำคนซื้อคนขายสู้เพื่อปากท้องลูกเมียพ่อแม่ถอนหายใจค่ะยิ่งถ้าพ่อแม่ติดเตียงคุณผู้ฟังนึกภาพออกมาถ้าแค่ตัดไฟแม้แต่สักชั่วโมงเดียวเนี่ยมันคือชีวิตมันคือหายนะ

พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเปิดเพลงพี่น้องก็มากันจังถามว่าพี่แหม่มผู้ว่าคนนั้นเขาสบายดีไหมพี่แหม่มครับรถเสียไหมไม่เสียค่ะนะคะเพราะว่ามีผู้มีอุปการะส่งรถมาพร้อมกับตัวเองนะคะนั่งหน้าระเหยมาหน้ารถยกรถดิฉันโอ้ยดิฉันก็ติดหนี้บุญคุณเขาอะเนาะเออแล้วก็คุณวิชาญนะคะทักทายมานะคะโอ้วันนี้คนแรกนะคะของ LTM FM 95คือคุณสวัสดิ์ดอนเสือถัดมาคือคุณวันนีจากจังหวัดเลยคุณเมตตาเทพชูคุณนิรันดร์จากบ้านแก่งอุตรดิตถ์บอกอากาศดีนะคะคุณวัชรีสวัสดีค่ะคุณปริญญาภูมิศรีคุณสุจัญญาสวัสดีอุ้ยบางปลาบอกพี่ครับนี่เขียนมาแบบนี้เลยนะพี่แหม่มครับเราเหลือบบานเลยผมหนีออกจากคลองจันไปได้วุดวิดผมไปแล้วทางนี้น้ำท่วมมิดเลยครับรถเข็นผมที่ขายไก่ไม่เหลือเลยครับชีวิตผมไม่เหลือด้วยแต่ตอนนี้ผมรอดไปนิดหนึ่งผมออกจากแฟดคลองจันไปอำเภอทับปุดบ้านไทมาศบ้านไซมาศนะคะแต่ชีวิตผมไม่เหลือผมไม่เหลือรถขายไก่ผมไม่เหลือกระทะกระทิงถาดผมไม่เหลือแม้กระทั่งถังแก๊สมันลอยไปกับน้ำหมดแล้วพี่จะพูดอะไรเนี่ยพูดไปไม่ถูกเลยนะคะเอาไปยื่นขอความช่วยเหลือสวัสดีคุณพนมพรเสลารัตคุณอนุภาพสุวรรณวิโกจากทุ่งสงคุณอดุลผลคำคุณจ่องจินนะคุณสุรศักดิ์สมบัติอันที่ดิฉันพูดไม่ออกแล้วเสืออึกหยุดไปเนี่ยดิฉันไม่ได้ถูกปิดปากแต่ดิฉันถูกปิดที่หัวใจพี่น้องปิดที่ใจเออเอาอ่านข่าวก่อนจะมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะหลุดอาทิตย์หน้าได้ไม่ต้องมาจัดรายการ

าคารพาณิชย์3ชั้น5คูหาปากซอยเรวดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเกิดเสียงโป๊ะปะโป๊ะปะเศษปูนร่วงหล่นจากนั้นนะคะรอยร้าวก็ขยายในตัวอาคารแล้วก็มีเศษปูนก้อนใหญ่ๆตกลงมาค่ะพี่น้องมันกระเทาะนะคะแล้วก็ร่วงหล่นลงมาอย่างน่ากลัวมากเลยเบื้องต้นเนี่ยหน่วยกู้ภัยนำแนวกั้นเขตปิดกั้นพื้นที่พร้อมกับอพยพผู้คนออกจากพื้นที่แล้วต่อเลยหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวันนี้เริ่มที่ข่าวสดข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะมาเลยหนูที่ว่านี่นายกรัฐมนตรีนะเขาชื่อหนูพี่น้องเขาชื่อหนูเขาไม่ได้ชื่ออื่นจริงหนูเตือนเองถึงคิวฝนจ่อใต้10จังหวัดกลางยังอ่วมสั่งรับมือตกแช่ซ้ำอีกระรอกชัยนาทอพยพเจ้าพญาทะลักสิงห์บุรีอ่างทองวุ่นน้ำมุดเขื่อนคำนี้น่ากลัวมากน้ำมุดเขื่อนตามต่อมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศรัฐบาลสั่งภาคกลางกรทมรับมือเตือนฝนแช่11ถึง14ตุลาคมเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอนุทินห่วง4ถึง5ตุลาใต้ตกหนักปภ.ชี้31จังหวัด 1.2 ล้านหลังปราจีนยังอ่วมชัยนาทพนังพังชัดชาติส่งท่อซิ่งกู้ลาดกระบังเดี๋ยวคุยให้ฟังต่อมาเลยพี่น้องจะได้ไปทีเดียว Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวจับตาคุมเข้ม 4-5 ตุลาพายุระลอกใหม่ต่อเลยไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวว่ารัฐบาลเตือนระวังอีกระลอกฝนแช่4วันเริ่ม11ถึง14ตุลาคมจับตาถล่มใส่ภาคกลางแม่กลองล้นทะลักท่วมเมืองราชบุรีจมสาหัสชัดชาติบอกไม่หวั่นน้ำเหนือยันมั่นใจเอาอยู่โอ้โหคำนี้แล้วอ่ะไม่พูดได้ไหมอ่ะนะทำเป็นเล่นไปน้ำท่วมเนี่ยนะคะมันลามการเมืองพี่น้องดราม่าแย่งความดีกันเรื่องท่อซิ่งนี่แหละเคลมผลงานเครื่องสูบน้ำพญานาคที่นำมาช่วยระบายน้ำท่วมที่ขังทั้งแฟลตคลองจันทน์แล้วก็เคหะร่มเกล้านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครปะทะนะกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นไหมว่าที่ฉันปี๊ดแค่ไหนก่อนหน้านี้นะมีดราม่าปั่นกระแสที่จะปลดผู้ว่าชัดชาติและนายอนุทินในฐานะฝ่ายรัฐบาลก็สยบข่าวเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะปลดได้ไหมปลดได้ไม่ได้อยู่ที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528มาตรา52วงเล็บ8กำหนดว่าผู้ว่าเนี่ยนะคะจะพ้นจากตำแหน่งได้หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้พ้นตำแหน่งโดยต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าเนี่ยได้กระทำการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์หรือปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกรุงเทพมหานครโดยส่วนรวมถึงความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชนพูดง่ายๆกลไกปลดผู้ว่าเนี่ยมีอยู่จริงแต่ต้องมีเหตุทางกฎหมายรองรับและต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เฉพาะคำสั่งของนายอนุทินไม่ใช่ทั้งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะปลดได้ตามใจชอบคือทั้งสองคนเนี่ยพูดตรงเลยนะดิฉันไม่ได้เลือกดิฉันก็อ่านตามจริงตามที่เป็นดีเจแก่พูดตรงๆคุณอ้วนสุดสวยแห่งชอการช่างวิ่งไปวิ่งมาแล้ววิ่งมาบอกพี่แม่มขอเพลงล่องใต้ได้ไหมบอกตอนนี้ล่องไม่ได้ค่ะพี่น้องคือชอการช่างเนี่ยเขาส่งเนี่ยแหละท่อซิ่งอ่ะท่อพญานาคซิ่ง3ท่อยักษ์เลยไปลง

คลองจันทน์กับนู่นเลยลาดกระบังแล้วอีกท่อหนึ่งคนนี้ที่เป็นคนประสานมาคือนายชัดชาติประสานขอมาจากอยุธยาส่วน3ท่อจากชอการช่าง 4K นี่แหละก็ประสานขอมาโดยผู้ว่าชัดชาติดิฉันก็ไม่รู้ว่าใครขออย่างแท้จริงนะเอาพูดตรงแต่เอาเป็นว่าประชาชนได้ประโยชน์ก็ทำไปก่อนอย่าเพิ่งแย่งผลงานเนาะที่ไม่เปิดล่องใต้เป็นเพราะว่าจะพาไปเหนือค่ะดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเนื่องจากฝนตกสะสมขนลุกสู้ขนคิงเหมือนคุณผู้ฟังอาจารย์ปัญญาปุริเวคินหัวหน้าศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกและปราดด้านเศรษฐกิจพอเพียงแฉปมเขื่อนขุนด่านปราการชนน้ำเนี่ยเกือบเต็มความจุแล้วถ้าเกิดว่ามีฝนตกใหญ่ลงมาแล้วไม่มีการเปิดระบายออกมาล่วงหน้าเนี่ยมวลน้ำจากน้ำตกเหวนรกบนเขาใหญ่ก็จะไหลลงสู่เขื่อนพี่น้องนึกภาพออกมาเขื่อนไม่แตกพี่น้องเขื่อนไม่แตกแต่ริมเขื่อนมันออกได้อะตรงที่สูดถนนของเขื่อนอะข้างๆอะคุณรู้ฟังแล้วเกิดมันเนี่ยจากพาดหัวเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรเนี่ยใช่ไหมคุณผู้ฟังว่ามันน่ากลัวไหมอ่ะน่ากลัวนะน่ากลัวจริงๆไม่ใช่น่ากลัวธรรมดาถึงบอกว่าอ่านข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คราวเดียวด่วนที่สุดค่ะเตือน10จังหวัดลุ่มเจ้าพระยากรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับมือเลยนะคะไม่ต้องหวังพึ่งนักการเมืองแม่น้ำน้อยด้วยนะคะปัจจุบันเพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบจุด70เมตรและเห็นท่าจะไม่ดีค่ะนายศักดิ์สินเฉลิมลาภนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำภาคกลางปีนี้ไม่ได้หนักเท่าปี2554แต่บางพื้นที่อาจเผชิญปัญหาสถานการณ์ใกล้เคียงกับปี54โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำกับถนนหรือคันกั้นน้ำสถานการณ์จริงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ท่วมแล้ว146ตำบล12อำเภอ881หมู่บ้าน35ชุมชนกระทบประชาชนกว่า 34,000 ครอบครัวพื้นที่บางบานบางจุดน้ำท่วมสูง2เมตรสิ่งที่ต้องจับตาจากนี้พี่น้องพื้นที่ลำดับต่อมาที่จะมีมวลน้ำก้อนใหญ่เติมลงมานั่นคือปทุมธานีนนทบุรีแล้วไปไหนต่อล่ะกรุงเทพแต่กรุงเทพไปไหนโน่นสมุทรปราการพี่น้องอ่างทองระทึกกระสอบทรายที่ประตูน้ำหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกท่านแรงดันน้ำในคลองผงเพงไม่ไหวพังทลายน้ำทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนกระทบ98หลังคาเรือนก็เร่งนำของขึ้นที่สูงกางเต็นท์บนถนนลูกกบ 3,000 ถึง 4,000 ตัวหลุดออกจากฟาร์มและบางส่วนช็อกตายสอดคล้องกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแห่งชาติทรัพยากรน้ำทำขอโทษค่ะแม่พูดไปก็มันมีอารมณ์นะสอดคล้องกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน6จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังนั่นคือจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยาอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็อินบุรีของสิงห์บุรีอ่างทองก็อำเภอเมืองชัยโยป่าโมกวิเศษชัยชาญปทุมธานีก็มี3โคกับอำเภอเมืองนนทบุรีก็นี่เลยบางกลวยปากเกร็ดแล้วก็นนทบุรีที่เป็นในส่วนของอำเภอเมืองด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาทางทะเลก็วิเคราะห์ว่าฝนรอบใหม่เนี่ยเป็นฝนตกตามฤดูกาลปกติไม่ใช่ฝนแช่รุนแรงตกยาวนานข้ามวันข้ามคืนเกิน30ชั่วโมงแต่มีพื้นผิวเฝ้าระวังพิเศษคือภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราที่จะรับ

มวลน้ำจากเขาใหญ่และเขื่อนขุนด่านปราการชนที่มีปริมาณกักน้ำสูงมากพี่น้องที่เคารพ

ความหวังไว้กับคนอื่นจงฝากความหวังไว้กับตัวเองแนะให้ติดตามแอปยอดนิยมที่เป็นระดับสากลอ่านว่าเวเทอร์ดัดจริตหน่อยหนึ่งจดพี่น้องพี่น้องหยิบปากกาขึ้นมาจดเว็บที่ให้บริการแล้วถูกต้องถูกใจถูกจริตถูกต้องที่ข้อมูล windy.com windy เนี่ยนะคะให้บริการแผนที่อากาศเรียลไทม์ดูทิศทางลมฝนเรดาร์และภาพดาวเทียมแบบละเอียดยอดเยี่ยมผ่าน windy พี่น้องส่วนแอปของกรมอุตุไทยเวเทอร์นั่นนะก็เป็นแอปเป็นทางการนะนะไม่ได้พูดอะไรต่อด้วยอีกแอปหนึ่งขอแนะนำฟ้าฝนฟ้าฝนเนี่ยนะครับสะกดภาษาอังกฤษว่า FAHFON เป็นซูเปอร์แอปพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงรายละเอียด GPS รองรับการเตือนภัยฝนตกและสภาพอากาศของประเทศไทยอีกเว็บหนึ่งค่ะไทยวอเตอร์วอเตอร์ที่แปลว่าน้ำ THAIWATER แอปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเหมาะสำหรับการเตรียมรับมือฝนตกและน้ำท่วมไม่คิดเล็กคิดน้อยคิดใหญ่โตเขาจะขายร่มขายเสื้อฝนช่วยกันซื้อพี่น้องติดตามทีลมฟ้าอากาศมีคนถามดิฉันเยอะว่าทีลมฟ้าอากาศเป็นใครโอ้โหถ้าบอกออกไปหงายท้องตึงแต่เอาเป็นว่านะดร.สมิธธรรมสโรจน์อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอธิบดีคนเดียวนะของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ดิฉันเชื่อถือที่สุดแบบนี้แล้วกันก็ขอพี่น้องค่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราขออะไรไม่ได้แล้วตอนนี้พี่น้องนักการเมืองนู้นนี่เราไม่ต้องยุ่งขอฝนฟ้าอากาศตกได้ถูกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เลือกตกสักนิดหนึ่งให้พี่น้องเรารอดปลอดภัยแล้วไปตกแถวไหนหรออ๋อบ้านนักการเมืองละสิ

ึงช่วงรอบรู้กระแสโลกพาไปเมืองจีนจีนเนี่ยนะคะเขาผลิตผู้จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นด็อกเตอร์เพิ่ม 82% ใน10ปีที่ผ่านมาแต่การแข่งขันชิงชัยตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มีอย่างดุเดือดและตำแหน่งมีไม่เพียงพอจนกระทั่งผู้จบปริญญาตรีเหล่านั้นเนี่ยนะคะเลือกข้ามเส้นทางสายวิชาการและนักวิจัยไปเป็นครูระดับมัธยมล่าสุดนะคะโรงเรียนมัธยมเซินเจิ้นประกาศรายชื่อครูเตรียมบรรจุใหม่21คนในจำนวนนี้5คนจบปริญญาเอกมีทั้งด็อกเตอร์วิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยสิงห์หัวที่สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมด็อกเตอร์ฟิสิกส์วัสดุจากมหาวิทยาลัยฟูตันสอนเคมีด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยจีนเป็นโค้ชคณิตศาสตร์โอลิมปิกปัจจุบันนี้นะคะโรงเรียนมัธยมเซินเจิ้นมีครูจบปริญญาเอกจากทั้งมหาวิทยาลัยชิงหัวและมหาวิทยาลัยปักกิ่งมากกว่า150คนแล้วก็ยังมีที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่างฮาร์วาร์ดออกฟอร์ดและแคมบริดจ์อีกกว่า100คนทำให้โรงเรียนมัธยมแห่งนี้เป็นแถวหน้าด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่การเป็นสถาบันระดับโลกปรากฏการณ์นี้นะคะไม่เพียงปรากฏแค่ที่เซินเจิ้นเท่านั้นแต่โรงเรียนมัธยมในเมืองใหญ่ระดับแนวหน้าและเมืองรองของจีนมีครูจบปริญญาเอกมากขึ้นโดยมีค่าตอบแทนคุ้มค่ามากทีเดียวนั่นคือมากกว่าปีละ 1.40 ล้านบาทแล้วก็ยังมีโบนัสเพิ่มจากสิทธิ์เข้าพักในที่อยู่อาศัยระดับสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถมีเงินช่วยเหลือในเรื่องของค่าย้ายถิ่นให้ทั้งความมั่นคงให้ทั้งการยอมรับทางสังคมและโอกาสเติบโตในวิชาชีพเพื่อคัดและสั่งสอนบัณฑิตหัวกะทิที่จะเป็นครูที่ยอดเยี่ยมสำหรับวงการการศึกษาพื้นฐานในอนาคตเป็นการเปิดขอบเขตการใช้ห้องเรียนแบบเดิมๆเนี่ยส่งเสริมการศึกษาเชิงนวัตกรรมการแข่งขันทางวิชาการรวมถึงการเรียนรู้ผ่านการวิจัยนี่คือข้อดีนะคะสำหรับการศึกษาแต่การชิงชัยเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยของเมืองจีนก็มีในระดับที่เข้มข้นและดุเดือดเช่นกัน

0: ันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะพี่น้องขาเป็นช่วงอีอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกในรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าอูอีอาอูอีอาโอเอคือไม่ทำก็จนไม่ทนก็ไม่มีกินอยากดีกว่าเดิมค่ะมันต้องไม่เหมือนเดิมรวมถึงข้าราชการและนักการเมืองที่ต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องเงินทั้งหมดที่ท่านรับเป็นเงินเดือนไม่ว่ามากว่าน้อยไม่ว่าท่านจะดูแคลนอย่างไรก็ตามมันคือภาษีของประชาชนใช่ประชาชนเลือกนักการเมืองใช่ประชาชนทนทุกข์ใช่ที่เงินเหล่านั้นต้องได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าจากการทำงานของนักการเมืองและข้าราชการขอทุกท่านนะคะมีความสุขทุกประการเทอญสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสัตวาปิยายันตุอรหังปิโยเทวามนุษย์สาหนังนะโมพุทธายะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ